0: ณราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
1: ก็ได้เรียนย้ำโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับใครก็ตามที่คิดจะลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมพอผิดกฎหมายเสร็จเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมกันที่มันยุ่งอะในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหวประชากรมีแค่70ล้านคนเองผมพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใคร
0: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธ
2: ใบอนุญาตควรจะมีอายุหรือเปล่าใบอนุญาตครอบครองปืนเพราะปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีอายุมันยาวเลยก็ท่านนายกก็สั่งการเมื่อวานว่าควรจะมีอายุนะแล้วก็เสนอแนะว่าควรจะเป็น3ปีนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของการโอนแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเอาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วเราจะปิดมันยังไงแล้วก็ใช้แนวของต่างประเทศเนี่ยจัดได้ยังไงทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์สมมุติว่าซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดจากสต็อกพอออกใบอนุญาตครอบครองมันก็จะรู้แล้วว่าใคร
0: ล่าสุดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเพิ่มขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ4ปีพร้อมเห็นชอบร่างแถลงการร่วมอีก2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้ง2ประเทศจะร่วมลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีโดยปฏิญญาร่วมดังกล่าวจะเป็นกรอบสำคัญต่อยอดจากแผนปฏิบัติการร่วมของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์คริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
4: ความคืบหน้าแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมและไทยไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้
6: ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายที่หลังจากผมได้ไปเจรจากับตัวท่านรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วก็สรุปสถานการณ์ล่าสุดก็คือทางมาเลเซียก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วก็ตรวจสอบด้านสุขอนามัยของทางกุ้งในเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเราก็จะไปตรวจปลากระพงเขาในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คาดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยถ้าทุกอย่างผ่านก็จะสามารถให้ทั้งสองฝ่ายนี้เปิดค้าขายกันได้นะครับ
5: เช่นเดียวกับดาโตซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้และจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงที
4: กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้านายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่พะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลกน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและจังหวัดสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นรพ.ส.ต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับ อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิด
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่โรงเรียนตชด.บ้านชายควรตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีระหว่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีมามูสอับบาสแห่งปาเลสไตน์เมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีแอร์โดนกล่าวหาว่ารัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีเป้าหมายที่จะลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญของมนุษยชาติโดยอาศัยผลประโยชน์จากความวุ่นวายและความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าการกระทำของอิสราเอลจะไม่มีวันประสบความสำเร็จและอุดมการณ์ของปาเลสไตน์จะเติบโตต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีอับบาสเดินทางเยือนกรุงอังการาของตุรกีอย่างเป็นทางการวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับผู้นำตุรกีเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์ซึ่งจะมีขึ้นวันที่28พฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสหภาพยุโรปและอีก30ประเทศอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาเมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อการประหารชีวิตกลุ่มผู้ประท้วงและการใช้โทษประหารชีวิตของทางการอิหร่านซึ่งถือเป็นการปิดปากผู้เห็นต่างข่มขู่และคุกคามประชาชนรวมถึงเป็นการลงโทษต่อบุคคลที่ใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตโดยทันทีและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลขององค์การสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการประหารชีวิตพลเรือนของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งมีผู้ถูกประหารชีวิตในเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วอย่างน้อย83ราย
0: นางมาการิต้าโรเบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสเปนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อตอบโต้ที่นายอับเดลลาตีฟอูอาบีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของโมร็อกโกอ้างว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาที่อยู่ภายใต้การยึดครองของสเปนควรส่งคืนให้กับโมร็อกโกอย่างเป็นทางการโดยนางโรเบลย้ำว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาเป็นของสเปนโดยสมบูรณ์ไม่อาจแตะต้องได้และการรุกล้ำทั้งสองเมืองนี้ถือเป็นการโจมตีสเปนทั้งหมดขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ระบุว่าบูรณภาพแห่งดินแดนของสเปนจะไม่มีวันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการเจรจาพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนระมัดระวังและมีความรับผิดชอบที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อเท็จจริงนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้
1: บริษัทแซกผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานคาตาเนียบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีประกาศระงับเที่ยวบินของท่าอากาศยานคาตาเนียเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันพุธจนถึงเวลาประมาณ 14:00 น.ของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟเอ็ดนาเกิดการปะทุรวมทั้งพ่นเท่าฐานและลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเกาะซิซิลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและควันเท่าฐานภูเขาไฟแผ่ขยายเคลื่อนตัวลอยข้ามไปยังหลายพื้นที่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงและจะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงล่าสุดในรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมกลุ่ม A นัทนิชาการะเกตยกท่าสแนทได้89กิโลกรัมจบอันดับ6ส่วนท่าครีนแอนเจิร์กยกได้118กิโลกรัมจบอันดับ5ส่วนน้ำหนักรวมสถิติ207กิโลกรัมจบอันดับ5ขณะที่ชาโนซาคาดาโรวาจากอุซเบกิสถานรับ2เหรียญทองจากท่าสแนท99กิโลกรัมและน้ำหนักรวม220กิโลกรัมส่วนเหรียญทองท่าครีนแอนเจิร์กเป็นของฮัตติเซดีกี้มูนานีจากอิหร่าน126กิโลกรัมสรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการนี้คว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ประเทศไทยรายการที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะสิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไร้ศรีราชาและณพงษ์ชัยกุลมืออันดับ3ของประเทศไทยออกคิวได้อย่างเฉียบขาดและแม่นยำเอาชนะหญิงสำโรงนรุตรัตน์มุกดาอดีตแชมป์โลกอาวุโส4-1เฟรม ส่งผลให้ไบรท์ศรีราชาผ่านสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะมืออันดับ19ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000ซินซินเนติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาในรอบคัดเลือกรอบแรกหญิงเดี่ยวสรณนาธาราได้ดีมืออันดับ79ของโลกเอาชนะเอมสันโจนมืออันดับ134ของโลกจากออสเตรเลีย 7-5 ทั้ง2เซตขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ109ของโลกเข้าหัวชนะวิกตอเรียฮิมาเนสคาซินเซวามืออันดับ122ของโลกจากอันดอร่าไป 6-3 ทั้ง2เซตทำให้ลาลานาเข้าไปเจอกับมนัญชยาเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซวิลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กอินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเลมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติภาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบิลอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบุตรดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่

0: และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
1: 1นาทีกับกปท.
0: การนั่งขับรถในท่าที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและลดอาการปวดเมื่อยจากการขับรถเป็นเวลานานได้อีกด้วยหลายคนอาจมองข้ามการปรับตำแหน่งเบาะนั่งแต่แท้จริงแล้วการปรับท่านั่งให้เหมาะสมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับขี่อย่างปลอดภัยการนั่งขับขี่ผิดท่าเสี่ยงกล้ามเนื้อคออักเสบหากปรับเบาะไม่พอดีขณะขับขี่ต้องก้มชะโงกหรือเหยียดแขนจนไหล่เกร็งอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและอาจลุกลามเป็นกล้ามเนื้อตึงหรืออักเสบได้ง่ายเสี่ยงเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อหลังตึงและหมอนรองกระดูกถูกกดทับต่อเนื่องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอาจฉีกขาดได้ง่ายการนั่งถูกท่าปรับเบาะให้เข้าที่เพื่อการขับขี่ที่เข้าทางจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างตำแหน่ง3และ9นาฬิกาเว้นระยะหน้าอกจากพวงมาลัยอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตรปรับความสูงของเบาะให้เหมาะสมปรับระยะเบาะให้พอดีพิงสบายหลังแนบพนักพิงนั่งได้เต็มเบาะควบคุมรถได้ถนัดค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สระอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th

0: นานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนประโยชน์ของไส้เดือนดินตอนที่1ไส้เดือนดินสามารถนำมาผลิตเป็นยาชนิดต่างๆบางส่วนนำไปจากประเทศไทยเป็นไส้เดือนดินตากแห้งที่ส่งออกโดยชาวบ้านในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโดยจับไส้เดือนดินจำนวนมากส่งออกไปยังประเทศจีนและไต้หวันเพราะชาวจีนเชื่อว่าการบริโภคไส้เดือนดินจะทำให้สมรรถภาพทางเพศของเพศชายดีขึ้นจึงผลิตยาหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไส้เดือนดินออกจำหน่ายนอกจากนี้เชื่อว่ามีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและบำรุงตับสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางรวมทั้งยารักษาโรคในมนุษย์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิม

0: freshen up.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออื
5: มไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อั

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยกันสังคมเนี้ยก็คงจะวุ่นวายสับสนอย่างยิ่งทุกวันเนี้ยทุกอย่างมันก็แสนจะวุ่นวายอยู่แล้ว
2: แม่เหรอจ๊ะจะว่ายังไงน้ากับหมอก็พูดไปแล้วว่าเป็นการมั่นไอ้จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอ่ะเราจะอายยิ่งกว่านี้เหมือนกับเอาหนามมาสะไว้หน้าบ้านใครจะเข้ามาหาก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้หรือว่าแม่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
3: ช่างเถอะครับเมื่อน้าว่าไม่สมควรเปลี่ยนแปลงหนูก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
1: แม้ว่าอดีตของเขาจะไม่สู้ดีหรอกครับแม
3: ่ค่ะหมอ
1: ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ยอมรับการกระทำของหมอ
2: น้าดีใจด้วยจ้ะที่น้าได้ทำในสิ่งที่แม่พอใจแต่ก็หวังว่าจะไม่โกรธนะ
3: ค่ะหนูเข้าใจน้าดี
1: พ้นเคราะห์ไปที
3: คุณโอ้ยเขาไปไหนล่ะ
2: เอ๊ะก็เมื่อกี้ยืนอยู่ตรงนี้นี่
1: เขาไปแล้วล่ะครับ
2: ฮะ

0: ยอยู่กันแค่นี้รีบกินนั่นเลย
1: โหนายนายจะไปจริงๆเหรอ
0: ก็แล้วแกจะให้ฉันอยู่ทำไมล่ะ
1: ก็นายเป็นครูหมันของคุณแม่แล้ว
0: แต่ฉันไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องตลกแบบนี้นะ
1: นายโกรธเหรอ
0: เปล่าน
1: ายบ่พอใจ
0: ไม่ใช่เว้ย
1: ก็นายบอกมาตรงๆสิว่านายบ่ชอบคุณแม่บ่รักคุณแม
0: ่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วแกเป็นเด็กอ่ะอย่าถามซอกแซกจู้จี้ได้ไหม
1: แต่นายเป็นแบบนี้นายไปแบบนี้ทุกคนก็จะหาว่านายยิงจองห้องโกรธเขาน
0: ี่ถ้างั้นรู้เอาไว้บอกทุกคนด้วยนะจันฉันไม่ได้จากไปอย่างคนที่เกลียดโกรธใครทั้งนั้นหรอกแต่ฉันมีเจตนาที่จะไปอยู่แล้วทุกคนก็รู้นี่นะ
1: นอกจากนั้นนะนาย
0: ฉันทำให้คุณแม่คุณน้าต้องอับอายขายขี้หน้าแกก็ได้ยินแล้วนี่หว่าฉันเป็นคนเดนคุกเดนตารางเป็นไอ้มนุษย์สารเลว
1: แต่นายก็บริตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้น
0: แล้วใครก็จะมาเข้าใจฉันหรอกถ้าฉันไม่ไปพิสูจน์ตัวเองฉันต้องรีบหนีไปให้เร็วที่สุดเพื่อจะให้เขาลืมเรื่องที่นี่ซะเร็วๆแกลองคิดดูสิว่าเขาเมตตาฉันแค่ไหนที่จัดพิธีมั่นโดยที่ฉันไม่รู้ตัวพอมั่นเสร็จหน้ากากของฉันก็ถูกฉีกรู้ว่าใครเป็นใครมาจากไหนลำพังตัวฉันเองน่ะไม่กลัวหรอกแต่ว่าฉันทำให้คุณแม่ผิดหวังเจ็บช้ำคนอย่างฉันไม่เคยทำแบบนี
1: ้มันโมเมนต์ความผิดของนายไอ้ละย่ำหมาตัวนั้นตั้งหากแล้วมันเสื่อม
0: เอาละละพอแล้วฉันรู้ว่าฉันควรจะต้องรีบไปถ้าฉันยังทนอยู่ที่นี่ต่อไปอีกฉันต้องฆ่าไอเด่นแน่แล้วฉันคงจะกลับไปเข้าคุกอีกแกอย่าให้ฉันเป็นงั้นเนี่ย
1: นายบ่คิดถึงคุณแม่เขามั่งเหรอเขาเป็นผู้หญิงเขาอ่อนแอคงบ่อดทนเหมือนนายหรอกนายหมู่บ่ก็อีหยังงานมันที่ได้เกิดขึ้นลับๆโดยผู้มีไผหูเรื่องนอกจากคนต้นคิด
0: ทำไมล่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เพราะคุณแม่บ่สบายมากบ่ได้ป่วยทางกายแน่ๆแต่ป่วยทางใจแม่แต่หมอก็ลงความเห็นว่าถ้าได้รับความกระทบกระเทือนทางใจอย่างนักทุกคนอาจจะต้องเสียใจ
0: อ
1: ่
0: ะแล้วฉันไปเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยเรา
1: เพราะคุณแม่ผิดหวังอย่างแรงพอนายบ่เคยดูแลเอาใจใส่เขาหักนายหูบ
0: ่ฮะรักฉันเหรอฉันก็ไม่เคยไปทำอะไรเขารัก
1: เป็นยังสิบ่เคย
0: ไม่เคยหรอกฉันสาบานได
1: ้อย่าเลยนายเดี๋ยวเป็นไปตามคำสาบาน
0: นี่แกหมายความว่าฉันเหรอกอดคุณแม่ไว้ตั้ง2ชั่วโมง
1: บ่สบายอาการมาเรียกกำเริบนายกอดคุณแม่เอาไว้ตั้ง2ชั่วโมงคุณแม่ดิ้นรนจังใดกับบ่รู้ฉันพยายามซอยคุณแม่แต่ก็บ่สำเร็จต้องรอจนกระทั่งอาการของนายดีขึ้นถึงได้คลายวงแขนคุณแม่ก็เลยขอร้องบ่ให้ฉันเว้าเรื่องนี้ให้ไผฟังสาเหตุก็มาจากเรื่องนี้แหละที่ทำให้จิตใจของคุณแม่รักนายแต่ก็บ่กล้าเว้าเพราะนายบ่เคยเอาใจใส่
0: ฉันไม่เคยคิดนะว่าฉันจะก่อเรื่องแบบนั้นขึ้นมา
1: แต่ที่คุณแม่ขี่มาหนีเขาไปในไร่จนหายไปเป็นวันเป็นคืนกลับมาบ่สบาย

0: เพราะความเสียใจตรอมใจที่นายบ่เคยเอาใจใส่ที่ไปว่าคุยเอาอกเอาใจบ้างกับบ่มีแต่สิให้คุณแม่แสดงก่อนมันเหมาะเลยได้
1: อืมก็จริงของแกเว้ย
0: เมื่อคุณนากับหมอรู้เรื่องว่ามันเป็นแบบนี้แล้วนายก็สิหนีไปเขาก็กลัวว่าอาการของคุณแม่สิแย่ลงไปอีกหมอก็เลยออกความเห็นคิดจัดมันซะเลยเพื่อบ่ให้นายหนีไปไสย่อมเป็นฝ่ายแพ้นายซะเองนายหูแบบนี้แล้วนายสิทิ้งไปได้ลงข้อเหรอ
1: ฉันไม่ได้ทิ้งนะจันน่ะแต่ฉันต้องไปเขาสมิงเพราะว่าต้นเหตุเรื่องของฉันอยู่ที่นั่นฉันต้องการจะไปพิสูจน์ให้มันเห็นกันไปว่าใครก็ได้ที่มันชั่ว
0: นายบ่ย่อมเสือสันเลยเหรอ
1: เอาอย่างนี้เถอะวะฉันไปแล้วฉันจะกลับมาแต่ตอนนี้ต้องขอไปก่อนบอกคุณแม่และทุกๆคนด้วยนะว่าฉันจะไปพิสูจน์ตัวเองให้เรียบร้อยและฉันจะกลับมาแต่ถ้าหายสาบสูญไปหรือพิสูจน์ตัวเองไม่ได้เนี่ยฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกฉันทำให้เขาอับอายขายหน้ามาพอแล้วไม่สมควรที่จะทำให้คนที่น่ารักน่าสงสารอย่างคุณแม่เนี่ยต้องมีราคีเพราะฉันอีกต่อไปบอกทุกคนตามที่ฉันพูด
0: โธ่นายนายบอกฟังไอ้บักจันมั่งเหรอ
1: จันเลยลาก่อนถ้าไม่ตายซะเราคงได้พบกันอีกฮะอ้าวคุณแม่

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: เนี่ย
1: สิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: พอใจไหมคะที่ฉันเป็นฝ่ายมายอมสารภาพผิดซะเองฉันตกเป็นทาสทางใจของคุณฉันมางอนง้ออ้อนวอนคุณ
1: โอ้อย่าครับอย่าทำอย่างนั้นอย่าถึงกับต้องลงคุกเข่าทำกับผมอย่างนั้นเลย
0: คุณฆ่าฉันทั้งเป็นแล้วยังไม่พออีกเหรอคะ
1: ผมยอมรับผมเองก็ชอบคุณแต่เพราะความต่ำต้อยอับวาสนาของผมนี่ผมก็ต้องปิดปากตัวเอง
0: เดี๋ยวนี้เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงสิ่งเหล่านี้อีกแล้วไม่ใช่เหรอคะ
1: คุณเสียหายนะครับคุณแม่ส่วนผมน่ะเสียจนไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมเป็นไอ้คนขี้ขโมยขี้คุก
0: ไม่ค่ะแล้วพูดถึงมันเถอะอดีตของคุณจะเป็นยังไงก็ช่างปัจจุบันคุณเป็นคนดีเป็นผู้ชายที่ฉันต้องการอย่าฆ่าฉันอีกต่อไปนะคะ
1: โถคุณแม่
2: คุณโอ้ยเดี๋ยวนี้คุณก็เป็นคู่มั่นของหลานฉันแล้วคุณยังคิดฆ่าให้ตายทั้งเป็นอีกเหรอ
1: ผมไม่อยากให้คุณแม่นะอับอายใครๆที่มีคู่มั่นชั่วๆอย่างผม
3: เราต้องการความดีความจริงใจไม่ใช่ข่าวลือหรือความอิจฉาริษยาของคนอื่นเรื่องนั้นเราไม่สนใจ
1: คนอย่างผมมันไม่มีหัวนอนปลายเท้านะครับคุณอาชนนายอะไรคนนึงก็ไม่รู้เขา
4: ไม่จริงคุณธุดงค์พงศ์สุริยาไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอก
1: ฮะอภกิจ
4: ใช่อาเองคุณธุดงค์นี่คุณรู้ไหมคุณพ่อน่ะสั่งให้อาตามหาคุณ
1: ไม่จริงครับผมไม่เชื่อพ่อเป็นคนไล่ผมออกจากบ้านประกาศตัดพ่อตัดลูกกับผมจนกระทั่งใครต่อใครเข้ามาพูดเปล่าๆต่อหน้าสาธารณชนจนกระทั่งคุณชนนีได้รับความเสียหาย
4: ใจเย็นๆหลานชายถูกละคุณทุพันน่ะทำรุนแรงไปแต่รู้ไหมเมื่อวันที่ทุดงกลับบ้านแล้วถูกคนใช้ไล่ออกจากบ้านพอรู้ว่าธุดงถูกยิงเท่านั้นพ่อของหลานถึงกับวิ่งแจ้นสั่งคนออกตามตัวกลับบ้านทันทีแต่ตามเท่าไรเท่าไรก็ไม่พบ
1: เป็นไปได้ยังไงครับในเมื่อพ่อเป็นคนตัดสินแล้วผมเข้าคุกเอง
4: เธอน่าไอ้เรื่องแต่หนหลังน่ะอย่าไปพูดถึงมันเลยเดี๋ยวนี้คุณทุพันธ์ก็สำนึกผิดแล้วว่าโหดร้ายทารุณไปหน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าอดใจอยู่กับหนูแม่ไปก่อนสักวันสองวันนี่แหละอาจะไปพาพ่อเขามาพบถ้าเขามาไม่ได้ก็จะเอาเสียงเขามาอาจจะพยายามให้เร็วที่สุดพอใจไหมล่ะ
1: เฮ้ย
4: หนูแม่หนูชนอาขอฝากพ่อโอ้ด้วยนะแล้วสองสามวันจะรีบมา
0: ค่ะเชิญแต่ข้าไม่ต้อง

0: ว่าไงจ๊ะพ่อหลานเขยเรื่องราวของตัวเองก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วหรือว่าจะต้องให้ถูกทุบกันซะก่อน
1: มาชนครับเรื่องระหว่างผมกับคุณแม่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่เรื่องผมเองสิผมต้องการจะทราบความจริงผมต้องทำทุกอย่างให้ขาวสะอาดผมจะเป็นคนเดนคุกเดนตารางแบบนี้ผมทนไม่ได้ครับ
0: คุณหมายความว่า
1: ผมยอมรับว่าผมติดคุกมาแล้ว
0: แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับแม่นี่จ๊ะนี่เมื่อเจ้าตัวเขาไม่สนใจว่าประวัติเราจะเป็นยังไงอ่ะ
2: ค่ะคนดีคนชั่วไม่ใช่เพราะเป็นคนอยู่นอกคุกในคุกคนไม่เคยเข้าคุกน่ะเลวแสนเลวก็มีทงไปดูอย่างในระเด่นเป็นต้นคนดีๆแต่มีโทสะเพียงวูบเดียวก็ทำให้ติดคุกได้เหมือนกัน
1: เรื่องของผมมันออกจะวุ่นๆจนตัวเองก็สางไม่ออกนะครับเข้าคุกทั้งๆที่ตัวเองไม่มีความผิดแต่มันก็ดิ้นไม่หลุดเพราะหลักฐานมันมัด
2: ลองเล่าไปหน่อยสิคะ
0: นั่นสิคะนะจ๊ะพ่อหลานเขยเล่าให้น้าแก่ๆคนนี้ฟังมั่ง
2: ลองเล่าสิคะ
1: จะสนใจไปทำไมกันครับนี
2: ่อย่างน้อยเดี๋ยวนี้ก็เป็นคู่มั่นของฉันแล้วนี่คะ
0: ทน่าคนเขาอยากรู้ยิ่งทำเป็นเล่นตัวต้องให้เหยียบอกแล้วค้ำคอใช่ไหมหลานเขย
1: ไม่อยากจะทราบผมก็จะเล่าให้ฟังใช่ครับผมคือนายทุดงพงสยามลูกชายของนายทุพันพงสยามเจ้าของผู้อำนวยการบริษัทพลอยเพชรสยามจังหวัดตราดการดำเนินกิจการก็ผ่านมาด้วยดีไม่มีอะไรผมจบปริญญาโททางธรณีวิทยาเมื่อผมกลับมาก็ได้รู้ว่ากิจการทางเขาสมิงขาดทุนไม่ใช่น้อยพ่อก็เลยส่งผมไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการได้รับการต้อนรับจากนายเกริกไกรผู้จัดการเป็นอย่างดีแต่แล้ววันหนึ่งเขาแห่งความยุ่งยากก็ปรากฏขึ้น
3: ในชีวิตนี้แม้ก็วันนี้แหละครับที่ผมโชคดีที่สุดนะที่ขุดร้อยก้อนใหญ่มหึมาได้อย่างที่ไม่เคยมีใครโชคดีชนิดนี้มาก่อนเลย ดีกว่าถูกหวยรางวัลดินหนึ่งอีกนะครับไม่ทราบว่าคุณจะตีราคาให้ผมเท่าไหร่นะครับ
1: ทับทิมสยามจริงๆน้ำเยี่ยมมากนะคุณประจิตผมบอกตรงๆว่าผมตื่นเต้นมากหรือว่าไงครับคุณเกิด

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทย์ใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: Young My Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน
10: X Plus ร้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2
11: พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
15: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai

0: เริ่มต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
6: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจะดีแค่ไหนหากว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงเป็นความสุขแต่ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งนี้ต้องนอนตรงเวลาสม่ำเสมอและมีคุณภาพซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดีค่ะนี้เป็นความเห็นจากนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาอาจารย์พิเศษสาขาประสาทวิทยาได้โพสต์ข้อความทาง Facebookเพิ่มเติมบอกว่าหากนอนไม่เป็นเวลานอนไม่เพียงพอจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคทางเมตาบอลิกเช่นเบาหวานการที่นอนไม่พอแต่มานอนชดเชยตอนหลังก็พอจะมีประโยชน์บ้างแต่รักษาวินัยการนอนให้สม่ำเสมอตั้งแต่ต้นย่อมดีกว่าดังนั้นกลับมามีวินัยในการนอนให้ตรงเวลาสม่ำเสมอและมีคุณภาพนะคะจะได้เป็นหัวใจสำคัญการมีสุขภาพที่ดีดังที่อาจารย์หมอธีรวัฒน์ได้แนะนำนะคะเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่อีกหนึ่งเพจค่ะสุขดีที่เชียงใหม่พร้อมทั้งเพจร่มธรรมร่มใจทาง YouTube ด้วยนะคะตลอดจน TikTok สุขดีที่เชียงใหม่ค่ะ
1: Mass FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจมนุษย์เราจะทำความดีอะไรก็ตามอย่าไปสนใจอะไรมากมายถ้าคิดว่ามันดีเราก็ทำไปเถอะการบริหารองค์กรไม่ได้อยู่ที่นโยบายอย่างเดียวหากอยู่ที่บุคลากรตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างด้วยองค์กรถึงจะขับเคลื่อน
2: วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อทำสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทางร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านในตำนานนะคะกะบับไก่ชีสพัทยาในตำนานวันนี้มาเปิดสาขาที่มีโชคแล้วค่ะเคบับไก่เนื้อนุ่มชีสเยิ้มสะใจหอมกลุ่นจากเตาลองแวะมาชิมความอร่อยในตำนานเจอกันค่ะบริเวณลานกิจกรรมชั้น1หน้าร้าน Y Connection กะบับไก่ชีสพัทยาในตำนานสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
4: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
4: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมเพอร์พอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
5: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ฟอร์บีมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่พรอสเพอร์ลิสสครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: ฟอร์บีจากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
3: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
5: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
1: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 5668

มพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่แรงบันดาลใจที่แตกต่างกันเช่นเรื่องราวของลอน่าผู้ซึ่งไม่ชอบการออกกำลังกายค่ะเธอบอกว่าฉันยอมเป็นพนักงานขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ซะยังดีกว่านี่ก็คือลอน่าในวัย70ปีเมื่อแพทย์ประจำตัวของเธอบอกให้มันออกกำลังกายค่ะเธอบอกว่าเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเลยทีเดียวแต่ลอน่าและแพทย์ประจำตัวของเธอก็ตระหนักได้นะคะว่าการออกกำลังกายนั้นไม่มีความน่าดึงดูดต่อลอน่าเอาซะเลยค่ะซึ่งนั่นก็ทำให้เธอไม่อยากจะออกกำลังกายแต่ว่าแพทย์ประจำตัวก็ช่วยให้เธอเข้าร่วมกับกลุ่มสตรีที่ออกกำลังกายซึ่งลอน่าจะต้องเข้าร่วมสัปดาห์ละ3ครั้งที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินค่ะและถึงแม้ว่าลอน่าจะไม่ใช่นักออกกำลังกายตัวยงแต่ว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอีก50คนของเธอนะคะก็ทำให้ทัศนคติของเธอเปลี่ยนแปลงไปค่ะเธอบอกว่าผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ทำให้ฉันอยากจะกลับมาออกกำลังกายอีกคนเหล่านี้นับเป็นกลุ่มคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เคยเจอมาในชีวิตพวกเขามีความรู้มีความสามารถยิ่งเวลาผ่านพ้นไปรางวัลจากการออกกำลังกายก็ทำให้ชีวิตของลอน่ามีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเธอค้นหาแรงบันดาลใจจากภายนอกคือจากผู้อื่นที่เป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะ

0: ูงแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูยังที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง350

0: 99 บาทผ่อน 0% นาน24 เดือน
1: MacBook Neo
0: ดาวเพียง
1: 2,990
0: ฟรี
1: ประกันอุบัติเหตุ
0: ซื้อทีวีวันนี
1: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
0: เครื่องเก่า
1: ไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
0: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่
3: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวดีสำหรับคุณที่มองหามอเตอร์ไซค์สักคันนึงนิยมพาณิชย์ถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัดค่ะทั้ง Honda Wave 110 Wave 125 Super Cup Scoopy Giorno Plus Lead และ PCX โดยมีส่วนลดในงานนี้นะคะสูงสุดถึง 7,000 บาทพร้อมของแถมอีกเพียบพลาดไม่ได้ค่ะมองหามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตมาที่นิยมพาณิชย์โดยเฉพาะ Honda Wave และ Honda Scoopy ลดสูงสุดถึง 6,000 บาทราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะของแถมรายการนี้จัดเต็มเพียบมีให้เลือกรับตู้เย็น2ประตูหรือจะเป็นเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่ากว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้นที่นิยมพาณิชย์มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศอย่าลืมนะคะนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
5: An Education Beyond Tomorrow
6: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
6: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
5: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
5: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
7: Mass FM, your happiness.

ติดตามสินค้า GI โดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานางอรมนทรัพย์ทวีธรรมได้เปิดเผยถึงสินค้า GI ล่าสุดนะคะนั่นคือผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยใช้กี่ทอมือแบบพื้นบ้านมีจุดเด่นจากการผสมผสานเทคนิคการทอผ้า2รูปแบบไว้ในพื้นเดียวกันอย่างประณีตได้แก่การทอแบบลายขิดซึ่งเป็นการสกิดเส้นได้ยืนและเพิ่มเส้นพุ่งตามแนวลวดลายให้นูนเด่นและการทอมัดหมี่เป็นการมัดย้อมลวดลายบนเส้นพุ่งก่อนนำมาทอโดยจัดวางลายขิดสลับกับลายมัดหมี่ตลอดทั้งผืนจนเกิดมิติของลวดลายที่สวยงามแปลกตาแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวลวดลายต่างๆมักสะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนอาทิลายดอกบัวหลวงลายไหกุดกวางสร้อยลายหงและลายพญานาคค่ะทั้งนี้ก้าวสำคัญของการทอผ้าขิดสลับหมี่ของจังหวัดหนองบัวลำพูเกิดขึ้นเมื่อปี2525ภายหลังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่วัดถ้ำกลองเพนและทรงเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการทอผ้าก่อนขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนทั่วทั้งจังหวัดจนผ้าขิดสลับมีได้รับการสืบทอดและพัฒนาจนกลายเป็นผ้าทออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดหนองบัวลำพูมาจนถึงปัจจุบันซึ่งนับเป็นตัวอย่างของผ้าไทยที่สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาต่อยอดเป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดพรีเมียมได้นอกจากด้านภูมิปัญญาการทอแล้วนะคะความโดดเด่นของผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูยังเกิดจากความเชื่อมโยงกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์อย่างใกล้ชิดด้วยจังหวัดหนองบัวลำพูมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบล้อมรอบด้วยเทือกเขาภูพานมีแหล่งน้ำธรรมชาติและสภาพดินที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและปลูกฝ้ายคุณภาพดีขณะเดียวกันยังอุด

คลุมด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นสีย้อมผ้าอาทิต้นเพกาต้นขนุนต้นประดู่บัวหลวงและต้นทองกวาวทำให้ได้เฉดสีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเมื่อผสานเข้ากับภูมิปัญญาการทอและลวดลายดั้งเดิมจึงทำให้ผ้าขิดสลับมีหนองบัวลำพูมีอัตลักษณ์เฉพาะสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนอันเป็นคุณสมบัติสำคัญของสินค้า GI โดยผ้าขิดสลับมีหนองบัวลำพูนับเป็นสินค้า GI ลำดับที่2ของจังหวัดหนองบัวลำพูต่อจากเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานประเภทของสินค้าที่ได้รับ GI ครอบคลุมทั้งผ้าผืนผ้าถุงหรือผ้าสิ้นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าสบายหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตจากผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูโดยปัจจุบันนะคะผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้จังหวัดได้กว่า 41.50 ล้านบาทซึ่งการเป็น GI จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการยกระดับสินค้าหัตถกรรมผ้าที่มีอัตลักษณ์ให้กับจังหวัดหนองบัวลำพูทั้งนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าจะเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสินค้า GI ซึ่งการเป็นสินค้า GI ประโยชน์จากสินค้า GI อย่างต่อเนื่องทั้งการควบคุมและรักษามาตรฐานการผลิตการส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทยและการสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคเพื่อมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผลิตจากแหล่งกำเนิดและภูมิปัญญาของจังหวัดหนองบัวลำพูอย่างแท้จริงตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายช่องทางสู่ตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศตอกย้ำศักยภาพของผ้าไทยในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดด้วยทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ

0: ู้ฟังคะด้วยอนาคตไม่ได้เป็นของผู้ที่รอเทคโนโลยีแต่เป็นของผู้ที่เรียนรู้และสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ตระหนักในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การแพทย์การผลิตการขนส่งไปจนถึงการบริการดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ศึกษาการพัฒนาและสร้างแผนที่สำหรับหุ่นยนต์ Turtlebots 3 Burger เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและนำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาการตรวจจับ QR Code สำหรับระบุตำแหน่งและสั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่กำหนดดังนั้นการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการประกอบหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการประมวลผลภาพการสร้างแผนที่และการระบุตำแหน่งการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเข้มข้นกับการเรียนรู้ด้านนี้เพราะโลกในอนาคตกำลังต้องการบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบระบบอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จึงช่วยนักเรียนมีทั้งองค์ความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสากลโรงเรียนวารีเชียงใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดทดลองล้มเหลวแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยวิศวกรและนักนวัตกรรมที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคตวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50 ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
3: 053-214-410
1: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
1: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสดนมสด
0: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295

0: บี
1: ฟอราบี
0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยฮันนี่พีชแฮนด์ครีมนับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะ Honey Peach Hand Cream สุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะ
0: Forabee
1: Forabee
0: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้งถูกจริง
3: ประทับใจ
0: ไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
3: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาทุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
0: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
2: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานนา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2 พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังรายงานตัวหลังจากที่หยุดพักผ่อนกันกลางสัปดาห์กันไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้กับวันแม่แห่งชาติกลิ่นอายความรักก็ยังมาเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะเก็บตกวันนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะล่วงหน้าหรือว่าตลอดทั้งเดือนสิงหาคมได้หมดเลยทีเดียวยกให้เป็นเดือนของคุณแม่ตลอดทั้งสิงหาแต่วันนี้คุณแม่ต้องตื่นเช้ามาทำงานกันแล้วเด็กๆก็ต้องตื่นเช้าไปเรียนเช่นเดียวกันนะคะต้อนรับเข้าสู่เช้าของวันพฤหัสบดี13สิงหาคม2569พร้อมกับอากาศดีๆตอนเช้าไม่มีฝนค่ะมีแดดบ้างเล็กน้อยไม่ได้แดดแรงมากมายแต่น้ำปิงลดลงแล้วเรียบร้อยนิกดูด้วยสายตาตัวเองด้านหลังสถานีนะคะปกติก็จะปริ่มปริ่มนิดนึงฝั่งโน้นฝั่งนี้สูงละแต่ว่าฝั่งโน้นค่อนข้างที่จะมีความแบบปริ่มปริ่มเล็กน้อยแต่ว่าวันนี้ลดลงไปค่อนข้างเยอะดีเดียวค่ะสถานการณ์ค่อนข้างที่จะทำให้หลายคนยิ้มได้นะคะเริ่มต้นกับเช้าวันใหม่งานของนาเดียกับคนไม่พิเศษ Someone Not So Special ค่ะและพี่บอยโกศิยพงษ์เสียงของ Venus Butterfly ฤดูที่แตกต่างทำงานกันต่อยาวๆไปถึงสิ้นเดือนเลยนะคะวันหยุดพักผ่อนหมดแล้ววันหยุดพิเศษหมดแล้วแต่ว่าก็จะมีวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เราได้พักผ่อนหย่อนใจกันไปนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะคุณผู้ฟังจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกลุ่มอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพฤหัสบดี13สิงหาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะส่วนเชียงใหม่เราวันนี้ฝนก็ยังเยอะอยู่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้าสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 23.6 องศาเซลเซียสและสูงสุดที่ 33.4 องศาบนอินทนนท์ค่ะยอดดอยของเราต่ำสุด 12 องศากิ่วแม่ปาน 14 องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศ 14.5 องศาเซลเซียสและสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 18.9 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเรานั่นเองค่ะทำงานกันต่อกับเช้าของวันทำงานกันนะวันนี้13สิงหาคมค่ะคนถนัดซ้ายอยู่ไหนวันนี้เป็นวันของคนถนัดซ้ายสากลซึ่งคนถนัดซ้ายเนี่ยมีประมาณ 10% ของประชากรโลกนะคะและการถนัดซ้ายไม่ใช่ความผิดปกติแต่ว่าเป็นความแตกต่างตามธรรมชาติและของแต่ละบุคคลค่ะวันนี้จึงเป็นวันที่ช่วยสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมเพื่อให้คนถนัดซ้ายสามารถใช้ชีวิตในการเรียนทำงานได้อย่างสะดวกโดยที่ไม่ถูกจำกัดหรือว่าเลือกปฏิบัติจริงๆแล้วเป็นความพิเศษที่แตกต่างจากคนอื่นเขานะคุณผู้ฟังซึ่งจริงแล้วความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรคแต่คือความหลากหลายที่ทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนี่คือวันของคนถนัดซ้ายนั่นเองค่ะซึ่งการถนัดซ้ายเนี่ยก็คือสมองซีกซ้ายทำงานเด่นมีความคิดสร้างสรรค์และมองภาพรวมเก่งนะคะมีศักยภาพไม่แตกต่างจากใครถนัดในแบบของตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เข้าใจไม่บังคับไม่แตกแยกนั่นเองค่ะจริงๆจะว่าไปเขาคือความพิเศษแล้วก็เก่งมากๆกับการเขียนแบบถนัดซ้ายนั่นเองวันนี้13สิงหาคมวันของคนถนัดซ้ายนะคะฟังเพลงช้าของลำดวนเพลงนี้บ้างกันแล้วกันค่ะโอ้ลำดวนเคยรักกันหรือเปล่า

ู้ตัวก่อนจะเข้าใจวันที่เธอกลับมาได้ไหมเขาอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นอยากจะรักใครบอกรักใครก็รีบบอกไปอีกหนึ่งเพลงเก่าของ The Beach Band กับวอนเป็นเพลงที่ถูกนำมาร้องหลายเวอร์ชันหลายศิลปินมากๆเลยทีเดียวนะคะก่อนในนั้นมีโอลำดวน in front ค่ะเคยรักกันหรือเปล่าอาจจะงงกันอยู่นะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณฟังใกล้นาฬิกากับ28นาทีและเช้านี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะให้คุณได้เลือกรถคันเก่งคันโปรดเดินทางไปไหนสบายๆฝนตกก็ไม่ต้องกลัวแดดมาก็สบายเลยค่ะเปิดแอร์เย็นฉ่ำขับรถได้สบายสบายเป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขพิเศษจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มค่ะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันสุดลดสูงสุด 10,000 บาทหรือสุดลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันสุดลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยมองคันไหนไว้คันนี้ก็สวยค่ะคุณผู้ฟังพาคุณแม่ไปได้ไกลมั่นใจทุกการเดินทางด้วยความรักและความห่วงใยจาก Toyota กับ BC4X คันนี้นะคะรถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ในการใช้งานมากๆเป็นเจ้าของได้กับเงื่อนไขพิเศษจากเราทั้งทางเลือกที่1ค่ะดอกเบี้ยพิเศษ 0% มูลค่ากว่า 100,000 บาทและทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้น 14,902 บาทต่อเดือนหรือจากคันนี้ค่ะคุณผู้ฟังโปรวันแม่มาแล้ว

ับ Yaris Atip HEV ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันกับเงื่อนไขดีจากเรานะคะเลือกตับข้อเสนอสุดคุ้มดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้น 4,278 บาทแล้วแต่คุณชอบแบบไหนค่ะแวะไปกันได้เทสไดกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซียะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายเบรกนี้ด้วยงานเก่าของ D2B นะคะไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาเปิดต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรตำนานบอยแบนด์ที่หลายคนจำได้ D2B ค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ใครคนนึงบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5Gศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่มีหน้านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

รีมาด้วยเพลงที่สดใสนะครับว่าท้องฟ้ามันแจ่มใสซะเหลือเกินนะฮะแดดมาตั้งแต่เช้าๆ 8:00 นเนี่ยนะครับหลังจากที่เราอยู่ในสภาวะครึ้มๆเนี่ยมาหลายวันแล้วก็ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังวันนี้13สิงหาคม2569นะครับเข้าสู่วันทำงาน2วันสุดท้ายก่อนจะเบรกกันช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้หยุด1วันตรงกับวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับเมื่อวานนี้ขายคนหลายๆคนก็พาคุณแม่ไปเที่ยวพาคุณแม่ไปหาอะไรอร่อยๆทานใช้เวลาอยู่กับที่บ้านอย่างมีความสุขเต็มที่นะครับในช่วงเวลานี้ครับเรากลับมาทำงานสู้ชีวิตกันต่อนะฮะ10นาฬิกาถึงเที่ยงวันที่เชียงใหม่ Radio Fresh Up เลือกเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในจังหวะที่ฟังสบายๆและจังหวะสนุกๆนะครับเข้ากับแสงแดดที่ออกมาให้เราเนี่ยได้เชยชมบ้างนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของฝนฟ้าตกต่อเนื่องกันต่อนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศในช่วงของวันที่13จนถึง19ก็คือ1สัปดาห์นับจากนี้นะครับจะมีฝนตกบักบางแห่งฝนตกหนักบางแห่งจากร่องมรสุมพาดผ่านนะครับซึ่งนะฮะจะมีทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยภาคกลางนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงครับพยากรณ์อากาศในช่วงสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงในช่วงวันพุธหน้าฝนฟ้าจะอยู่ประมาณ 60% ของพื้นที่นะฮะจะไปหนักอยู่ที่ทั้งแม่ฮ่องสอนที่เชียงรายพะเยาน่านและก็ตากนะครับเชียงใหม่อาจจะมีบ้างนะฮะแต่ว่าไม่หนักหนาเท่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

งข้าวนะครับจูอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันชัวรการนะครับช่วงนี้ขอบคุณกับฟลานิลนะฮะอย่าปล่อยให้ความปวดเมื่อยมาขัดจังหวะความสุขของคุณนะไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดไหล่นะครับหรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆออกกำลังกายนะฮะไปใช้ชีวิตที่อาจจะสมบุกสมบันมานิดนึงฮะไรฟลานิลครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิซาเลตครับสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการตัวยานั้นจะซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อนะครับฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนะครับมีฟลานิลติดบ้านพกติดกระเป๋าไว้เสมอครับครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับฉะนั้นแล้วคนที่ชอบออกกำลังกายพกฟลานิลติดตัวไว้ดีกว่านะครับนี่นะกล้ามแบบนี้ออกกำลังกายเสร็จก็ต้องทาครับผู้ฟั

0: ชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
6: ์เตรียมเสิร์ฟความสยองวันที่20สิงหาคมนี้วันพฤหัสบดีหน้านะครับไปเตรียมชมกันได้เลยใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์สยองขวัญที่มีกระแสแรงแห่งปีนะครับไปติดตามชมกับพี่สาวอินฟลูเอนเซอร์คนใหม่ในโลกโซเชียลกับรินลดา The Influencer ที่จะมาพร้อมกับความสยองความดุความโหดความแรงที่ทะลุสัญญาณ 5G นะครับพูดถึงเรื่องของเรื่องย่อเรื่องนี้นะฮะรินลดานี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ดีๆวันหนึ่งตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างตัวเองจากชั้น14ของระฟ้าคอนโดมิเนียมนะครับเพื่อสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่อยู่ดีๆก็โจมตีเธออย่างหนักฮะก่อนที่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาในโลกหลังความตายนะครับพร้อมโอกาสอีก49วันในการกลับมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อสะสางทุกอย่างที่ยังค้างคาอยู่ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งจะมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับที่ติดตามมาจากปรโลกในการคุมกฎเวลาใน49วันนั้นและปอครับชายหนุ่มขายบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งฮะที่จะต่อสู้ให้กับลินดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกของคนในโลกโซเชียลที่ร่วมสร้างแล้วก็ประทับตราให้เธอไว้นั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะฮะติดตามชมได้นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ในสัปดาห์หน้านำแสดงโดยโยชิรินระดานะครับกับสุดยอดผลงานการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของเธอครับแล้วก็มีกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาแล้วก็นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายที่จะมาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับติดตามชมได้20สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ

เป็นเรื่องราวการแมทชิ่งที่ลงตัวนะครับคนนึงก็มีคนคนนึงก็มีความโสดอีกคนนึงก็ตามหาความรักมาเจอกันมันก็ทุกอย่างลงตัวเป๊ะเลยและนี่คือฉันมีความโสดครับจากซีซั่น5นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมั่นใจมากกว่านี้นะฮะคุณผู้ฟังไปที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับเราจะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มในผมบางครับศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำเคมีหรือว่าเคมีบำบัดหรือเคมีนะครับเรามีวิกผมแท้ครับแล้วก็วิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมให้คุณลองไปสวมดูนะครับผมเชื่อว่าการสวมวิกในยุคปัจจุบันนี้นะฮะจะแตกต่างในยุคก่อนๆอยู่แล้วนะฮะภาพจำเดิมๆนั้นลืมไปได้เลยครับเพราะว่าวิกผมยุคใหม่เขาออกแบบมาให้เหมาะกับตัวคุณนะฮะ

งทรงผมนะครับหรือว่าจะเป็นสีผมนะฮะหรือรูปแบบอะไรต่างๆที่คุณอยากจะได้เนี่ยอยากจะได้แบบลุคสไตล์แบบแหมนะฮะไอดอลคนนี้นะฮะอยากสวยแบบนี้ทรงผมประมาณนี้นะฮะปกติผมเราบางทีมันทำแล้วมันไม่ได้สักทีนึงครับใช้วิกผมแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าสวมปุ๊บนะฮะบุคลิกภาพคุณเปลี่ยนทันทีครับทำให้คุณดูดีในทุกมุมมองนะฮะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีด้วยนะแวะมากันได้นะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าซึ่งเราเปิดให้บริการทุกวัน 9:30 ถึง 20:00 ตรงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรานะครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูครับ

เมื่อถูกค้นพบนะครับเมื่อถูกใครสักคนที่เรารู้สึกว่าเราใช่นะฮะเราจะมีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะครับเหมือนกับรถคันหนึ่งครับที่คุณพบแล้วว่ามันใช่นะฮะคุณจะรู้สึกมีความสุขเมื่อคุณได้ขับมันครับคุณผู้ฟังกับ MG Urban นะฮะน้องไฟฟ้ารถไฟฟ้าน้องใหม่จาก MG คันนี้เลยเนี่ยบอกว่าสดใหม่นะครับใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมขับง่ายต้อง MG Urban ครับเพราะเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่นะฮะห้องโดยสารกว้างๆเลยครับนั่งสบายๆมีระบบเป่าลมด้วยนะฮะที่เบาะครับและด้านหลังจุของได้เยอะมากถึง480ลิตรครับสำหรับการชาร์จนะฮะชาร์จแบตเต็มๆเลย1ครั้งวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรพร้อมบริการหลังการขายนะครับที่มีศูนย์บริการทั่วประเทศมากถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับแวะไปเจอตัวจริงได้เลยนะฮะกับ MG Urban ครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศนะฮะวันนี้มีให้คุณได้ไปทดลองขับแล้วก็มีรถพร้อมส่งมอบด้วยนะครับที่ MG ฮะโชว์รูมทั่วประเทศแวะไปเจอน้อง MG Urban กันได้เลยครับ

0: ยุคนี้เราจะได้ยินเพลงที่อยู่ในยุค90ที่ทำมาทำดนตรีใหม่นะครับพร้อมกับจังหวะใหม่กับศิลปินในยุค Gen Z นั่นเองฮะคุณผู้ฟังเลยไปด้วยกันนะครับจากทรีแมนดาวอิงค์วรันธรแล้วก็ไททอสมิธด้วยนะครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาครับวันนี้ใครที่ต้องใช้บริการนะฮะแล้วก็ต้อง อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของใบนัดนะฮะประวัติการรับยานะฮะประวัติการฉีดวัคซีนนะครับหรือว่าประวัติการรักษาบางทีเราต้องไปค้นเอกสารโอ้เยอะมากทีเดียวเรามีแอปพลิเคชันนะครับที่จะแก้ปัญหานี้ลดการพกพาเอกสารและคุณยังสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของคุณได้อย่างง่ายมากเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้ช่วยเตรียมตัวก่อนเดินทางมายังโรงพยาบาลได้ง่ายด้วยกับลานาฮอสพิทอลนะฮะแอปพลิเคชันเดียวนะครับที่ครบจบเลยฮะไม่ว่าจะเป็นการดูคิวการตรวจก่อนพบแพทย์การดูประวัติการรักษานะครับดูใบนัดหมายนะครับดูประวัติการรับยานะครับดูประวัติการฉีดวัคซีนนะครับและข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องอีกมากมายอย่างสะดวกสบายครับดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วติดตั้งแอปนี้นะฮะลงทะเบียนเรียบร้อยเข้าไปดูบริการของเราได้เลยนะครับกับข้อมูลสุขภาพของคุณที่ดูง่ายใช้สะดวกแค่แอปเดียวนะครับกับโรงพยาบาลลานาฮะโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงครับผู้ฟังชั่วโมงหน้ายังส่งต่อเพลงจังหวะสนุกกันต่อ3เพลงนี้ครับ
1: What's this coming up next

0: Don't go anywhere.
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะครับคุณผู้ฟัง3เพลงนี้จะรอคุณนะฮะทักครับนะฮะจากลิปตานะฮะเพอร์พิชตกใจทำได้ลงแล้วก็ล้มแชมป์จากทีรีเบิร์ดนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวหลังข่าวเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขกำชับจับตาสถานการณ์น้ำใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะนครพนมที่พบน้ำโขงสูงเกินขีดวิกฤตหากจำเป็นประสานหน่วยทหารช่วยอพยพผู้ป่วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดริมน้ำโขงได้แก่นครพนมมุกดาหารและบึงกาฬล่าสุดได้รับรายงานว่าขณะนี้จังหวัดนครพนมระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12.04 เมตรสูงกว่าเกณฑ์วิกฤต4เซนติเมตรแล้วและคาดว่าจะสูงสุดวันนี้13สิงหาคมเวลาประมาณ12นาฬิกาจึงสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลนครพนมเร่งเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ที่อยู่ชั้นล่างจัดพื้นที่จอดรถและรถพยาบาลในจุดปลอดภัยพร้อมเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยาเวชภัณฑ์จำเป็นออกซิเจนเลือดระบบไอทีสื่อสารและกำลังคนตลอดจนแผนดูแลผู้ป่วยวิกฤตกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงเส้นทางอพยพและระบบส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงการวางเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรในโซนแยกประปาเพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนและพื้นที่สำคัญพร้อมระบบสำรองกรณีฝนตกหนักหรือน้ำโขงหนุนสูงโดยให้รายงานสถานการณ์ทุกวันเวลา8นาฬิกาแม้ขณะนี้โรงพยาบาลนครพนมยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงยังสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติแต่ความเสี่ยงสำคัญอยู่ที่เส้นทางเข้าออกบริเวณถนนอภิบาลบัญชาและประสิทธิภาพในการระบายน้ำเมื่อแม่น้ำโขงหนุนสูงจึงยกระดับการเตรียมความพร้อมเป็นสีส้มโดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพนมได้เตรียมการประสานงานตลอด24ชั่วโมงและรายงานสถานการณ์ทุก3ชั่วโมงนอกจากนี้ส่วนกลางโดยกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้เตรียมประสานขอความร่วมมือจากกองทัพไทยหรือหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกำลังพลยานพาหนะยกสูงหรือเรือพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายขนส่งผู้ป่วยและญาติเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนครพนมหรือโรงพยาบาลชุมชนกรณีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบแต่ระบบบริการยังสามารถให้บริการได้ตามปกติหรือจำเป็นต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปยังโรงพยาบาลตามแผนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขสามารถให้บริการได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio freshen up.
3: New MG Urban 1ชั่วเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับ

0: งทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
5: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360

0: 60องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัต

ลมแชมป์นะครับจากทิลลี่เบิร์ดค่ะแล้วก็ก่อนหน้านู้นลิปตาทักครับแล้วก็เพอร์พิชนะฮะตกกระจายทำได้ลงกับ3เพลงจังหวะสนุกที่ส่งต่อกันมาจากชั่วโมงที่แล้วนะครับในชั่วโมงนี้มาเริ่มต้นกันต่อนะฮะกับ Global House ครับวันนี้พบกับโครงสร้างที่แข็งแรงเริ่มต้นจากวัสดุที่คุณมั่นใจครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านต่อเติมหรือทำงานก่อสร้างนะฮะหัวใจหลักสำคัญคือโครงสร้างที่แข็งแรงตั้งแต่รากฐานนะครับครบทุกงานโครงสร้างนะครับกับงานเหล็กที่แข็งแรงได้มาตรฐานรองรับทุกงานก่อสร้างปูนครับวัสดุสำคัญในงานหล่องานก่องานฉาบหรือจะเป็นอิฐนะครับเลือกให้เหมาะกับงานเพื่อผนังที่แข็งแรงใช้งานได้ยาวนานนะครับครบจบทุกงานก่อสร้างนะฮะตั้งแต่งานฐานรากเสาคานจนไปถึงงานผนังนะครับคุณผู้ฟังสร้างบ้านให้แข็งแรงเลือกวัสดุที่ไว้ใจได้ครบเรื่องบ้านครบเรื่องช่างที่ Global House นะครับแวะช็อปวัสดุก่อสร้างคุณภาพได้เลยที่ Global House ทุกสาขานะครับคุณผู้ฟังวันนี้ถึง31สิงหาคมนะครับผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดถึง4เดือนนะฮะและสามารถจ่ายผ่านบัตร TTB Global House ได้ด้วยวันนี้ครับซื้อ 10,000 รับคืน 2,000 เมื่อช็อปทั้งร้านนะครับครบตามเงื่อนไขรวมไปถึงสิทธิพิเศษครับสมาชิก Global Club ใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาท800คะแนนแลกรับคูปองน้ำมันส่วนลดบางจากอีก100บาทนะครับและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำมันทองสูงสุด 5,000 บาทที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับ Global House ครบหลากหลายให้

แล้วอย่างที่ผมบอกว่ายุคนี้เนี่ยนำเอาเพลงในยุค80 90มาทำดนตรีใหม่หมดเลยนะครับไปกระทั่งยุคปี2000เอ้ยอ่ะวอนนะครับจากเดอะพิชแบนนะฮะ

็นเพลงที่ถูกนำมา rearrange recover เยอะที่สุดครับในช่วงนี้อีกหนึ่งในเวอร์ชันนะฮะจากสองสาวจัสมินิก้านะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นเมื่อดวงใจมีรักนะครับเสียงร้องของน้องเจนเย่แล้วก็ fucking hero ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเป็นสองเพลงฟังกันอย่างต่อเนื่องที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up นะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังฮะยังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะครับพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยนะครับวันนี้เราเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะครับเมื่อวานนี้เราหยุด1วันนะครับวันแม่แห่งชาตินั่นเองครับส่วนใครจะแวะมาที่โชว์รูมของเรานะฮะมาได้เลยครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นในช่วงของเดือนแห่งความรักโดยเฉพาะเดือนนี้นะครับวันแม่ให้กับคุณแม่ด้วยกับการเดินทางที่มั่นใจไปกับ BZ4X นะครับกับรถไฟฟ้า 100% จากทาง Toyota ครับตอนนี้เรามีข้อเสนอพิเศษนะฮะ2ทางเลือกครับทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษ 0% มูลค่ากว่า 100,000 บาทนะครับและทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้นเพียงเดือนละ 14,902 บาทนะครับและทุกทางเลือกนะครับรับฟรี Toyota EV Wall Charger มูลค่า 42,700 บาทนะครับและประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD มูลค่าอีก 40,000 บาทด้วยนะครับและพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มครับกับ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มรวมมูลค่ากว่า470ล้านบาทนะครับและรุ่นรับสูงสุดถึง2ต่อเพียงสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์นะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนะครับแวะมากันได้เลยที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสมตองสาขาฝางแล้วก็สาขาจอมทองรวมไปถึงสาขาลำพูนด้วยนะครับใกล้ที่ไหนแวะกันไปได้เลยครับกับ Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับหรือว่าช่วงนี้คุณทำงานหนักนะฮะนอนน้อยให้อลินามินเอ็กซ์พลัสนะครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายคุณนะครับเพราะเราตอบโจทย์กับการดูแลตัวเองนะครับใครก็ตามนะฮะที่อยากดูแลตัวเองนะครับให้สุขภาพดีขึ้นนะฮะให้ร่างกายรู้สึกว่าทำงานได้อย่างแบบเขาเรียกว่าเต็มประสิทธิภาพนะฮะกับอลินามินเอ็กซ์พลัสครับเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายนะครับสะดวกมากทานแค่วันละหนึ่งครั้งหลังอาหารซึ่งจัดเต็มไปด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างเฟอร์ซันไทอามีนนะครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยดูดซึมเร็วขึ้นและง่ายขึ้นครับและยังมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E รวมไปถึงแคลเซียมแพนโพทิเนตด้วยที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดครับมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะสำหรับคนที่มีร่างกายอ่อนเพลียต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรรวมไปถึงช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับคุณผู้ฟังพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับกับอลินามินเอ็กซ์พลัสครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: คนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5Gศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

แทงลึกถึงหัวใจนะฮะคนที่จากไปวันหนึ่งกลับมาคำถามที่ขึ้นอยู่ในหัวครับว่ากลับมาทำไมอิเมจสุธิตานะครับจากเพลงประกอบซีรีส์ละครเสียงรักหักหลังนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับรินเลดา The Influencer อ่ะเท่าที่ผมสังเกตผมลืมไปว่าทั้ง2เรื่องนี้นะฮะนำแสดงโดยกระทิงขุนรงค์ทั้งคู่เลยนะฮะอย่าลืมไปติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ20นะฮะ20สิงหาคมคือในวันพฤหัสบดีหน้านะครับขอบคุณในช่วงนี้กับ BYD Nostar เชียงใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกับ Nostar Big Deal Guarantee ครับดีลใหญ่สำหรับสาย DMI นะฮะที่ BYD Nostar เราการันตีข้อเสนอสุดคุ้มเทียบเท่ากับงานBig Motor Salesเลยนะครับเราเปิดประสบการณ์ในการขับขี่ให้ไปไกลกว่าเดิมครับด้วยเทคโนโลยี DMI ให้คุณได้เลือกทั้งชาร์จไฟแล้วก็เติมน้ำมันพร้อมกันได้ด้วยนะฮะพร้อมกับข้อเสนอพิเศษจาก BYD Northstar ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ครับ BYD Seal 5 DMI ครับราคาเริ่มต้นที่ 599,900 บาทนะครับหรือจะเป็น BYD Seal-Leon 5 DMI ราคาเริ่มต้นที่ 759,900 บาทและ BYD Seal-Leon 6 DMI ราคาเริ่มต้นที่ 879,900 บาทนะครับเรียกว่าเลือกทรงไหนคันไหนนะฮะชอบแบบไหนรับได้เลยครับคุณผู้ฟังพร้อมกับสิทธิพิเศษที่เราจัดเต็มให้คุณกับ BYD Care for DMI Package นาน5ปีนะครับแล้วก็มี Lifetime Warranty Package มูลค่า 50,000 บาท Home Charger ยี่ห้อ Chida พร้อมบริการติดตั้งมูลค่า 25,000 บาทนะครับประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีฟิล์มเซรามิก XUV Max 3ครับคุณผู้ฟังพร้อมบริการติดตั้งนี่คือสิทธิพิเศษที่เราจัดให้เต็มๆครับสำหรับเดือนแห่งวันแม่วันนี้นะฮะจนถึง31สิงหาคมครับแวะมาทดลองขับได้เลยนะฮะที่ BYD Northstar ทั้ง5สาขาครับสาขามหิดลแยกสนามบินสาขาราชดำเนินประตูท่าแพครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงห์นะฮะ053 278 555ที่ BYD Northstar เชียงใหม่ครับ

มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับความน้อยใจหน่อยๆนะฮะว่าทำไมเวลาอยู่กับฉันไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะแต่พอวันหนึ่งที่เธอไปเจอใครสักคนหนึ่งสิ่งที่เคยบอกว่าทำไม่ได้มันคือได้หมดนะฮะและนี่คือความเข้าใจว่าฉันเข้าใจแหละว่าฉันไม่สำคัญนะคุณผู้ฟังเลยวิงวอนนะครับจากโบกี้เลออนฮะแล้วก็กับนันุนจากอิเมจสุธิดากับกลับมาทำไมเวลาหมดพอดีนะครับตอนนี้เหลืออีก2นาทีเองนะฮะน่าจะจบหรือไม่จบไม่น่าจะจบเพลงนี้แต่ว่าให้ฟังก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเปิดเติมให้ละกันเนาะฝืนตัวเองไม่เป็นนะครับจากนนทนนทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าติดตาม Beautiful Sound ต่อไปละฮะสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยทดสอบยิงจรวดเอกชนครั้งแรกยอมรับเจอปัญหาทางเทคนิคแต่ได้บทเรียนวางรากฐาน Spaceportนับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ในวงการวิทยาศาสตร์และการบินของประเทศเมื่อสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจีสตาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.จับมือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสทป.กองทัพบกและบริษัท Equatorial Space Thailand จำกัดจัดกิจกรรมครั้งสำคัญ Technical Feasibility Test and Regulatory Framework StudyFor Thailand Spaceport ณกองพันทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีการทดสอบในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของประเทศที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมทดสอบการปล่อยจรวดจริงในพื้นที่ของประเทศภายใต้กลไก Spaceport Regulatory Sandbox ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานด้านความมั่นคงสะท้อนให้เห็นถึงแก้วสำคัญในการข้ามขีดความสามารถจากการศึกษาบนกระดาษสู่การปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงจรวดที่นำมาใช้เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้พัฒนาโดยบริษัท Equatorial Space Thailand จำกัดเป็นจรวดขับดันแบบเชื้อเพลิงผสม Hybrid Propulsion ความยาว 3.96 เมตรน้ำหนักไม่รวมเชื้อเพลิง 32.3 กิโลกรัมและเป็นระบบที่ไม่มีการนำวิถีกำหนดความสูงการทดสอบไว้ที่4กิโลเมตรโดยวัตถุประสงค์หลักของการทดสอบไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่วิศวกรรมตัวจรวดว่าจะพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าได้ไกลแค่ไหนแต่เป็นการทดสอบความพร้อมของระบบนิเวศอวกาศทั้งระบบตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการประสานงานระหว่างหน่วยงานการควบคุมพื้นที่ความปลอดภัยการบริหารจัดการน่านฟ้าตลอดจนกระบวนการอนุญาตและกำกับดูแลสำหรับก้าวต่อไป G-Star และสทป. DTI จะร่วมกันทบทวนผลการทดสอบอย่างละเอียดพร้อมประเมินความพร้อมของบริษัทเอกชนอีกครั้งหากมีความคืบหน้าและความพร้อมเต็มร้อยจะมีการกำหนดวันทดสอบปล่อยจรวดอีกครั้งอย่างแน่นอนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออื
5: มไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัวเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปี

0: ที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome.To Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
10: Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
11: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
12: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้

0: ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบายช่วงเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะพบกับคุณพร้อมกับเรื่องราวดีๆของบทเพลงนะคะกับเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวและเรื่องราวน่ารู้นะคะกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวและก็อัปเดตข่าวสารด้วยนะคะหยุดฟังมื้อเที่ยงกับ Beautiful Sound นะคะก็ได้หลายเรื่องหลายราวทีเดียวแหละค่ะวันนี้เราทักทายไปด้วย Crosby, Stills, Nash & Young เพลง Teach Your Children นะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ Ben Harper นะคะถ้าได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Across the Universe ก็จะรู้ว่าเพลงนี้ถูกมาทำใหม่ประกอบในภาพยนตร์ซึ่งในภาพยนตร์ Across the Universeเป็นภาพยนตร์ที่ไม่มีบทพูดมีแต่บทเพลงสื่อสารกันผ่านเพลงจะพูดออกมากลายเป็นเพลงปูเรื่องฟังเพลงในภาพยนตร์เรื่องนี้เราก็จะตีความของเพลงได้ตรงจุดยิ่งขึ้นแล้วก็เพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นลองหามาชมภาพยนตร์ก็สนุกไม่ยืดเยื้อแล้วก็ไม่ได้มีแต่เพลงและทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเพลง Strawberry Field Forever นั่นเองนะคะอีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งจบลงไปนะคะวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าตกอยู่โดยเฉพาะภาคเหนือของเรานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะโดยมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนืออีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยค่ะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนกลางของภาคเหนือโปรดระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ที่อยู่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลโปรดระมัดระวังด้วยแล้วก็จะเดินทางไปในที่เหล่านี้เวลามีฝนตกหนักถ้าพักได้ก็พักอย่าเพิ่งเดินทางไปนะคะเพราะบางทีอาจจะเจอน้ำป่าไหลแรงลงมาอาจจะทำให้เราพลอยเกิดฟ้าฝนอุบัติเหตุไปด้วยกับกระแสน้ำที่ไหลหลากนะคะก็เกิดอันตรายด้วยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซัก

0: และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: ซองกู๊ดเมมโมรีเพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กูซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้เป็นเพลงของ Bee Gees ค่ะเพลงนี้ออกมาตั้งแต่ปี1968เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มไม่ได้ตัดออกมาไม่ได้ปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลนะคะแต่ว่าได้รับการเปิดตามสถานีวิทยุต่างๆทั้งอเมริกาและก็ทางยุโรปด้วยเพลงนี้ก็เลยได้รับความนิยมขึ้นมาไม่น้อยเลยนะคะและก็ยังถูกนำไปประกอบเป็นภาพยนตร์เรื่องเมโลดี้ในยุค 70s ด้วยนะคะรวมทั้งอีกหลายเพลงก็ถูกนำบรรจุด้วยเลยทำให้เพลงนี้โด่งดังขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ถูก cover ไม่น้อยเหมือนกันนะคะหลายคนอาจจะชอบเวอร์ชัน cover ของลูลูด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ฟังของ

0: สอง Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท้าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้หน้าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ Toyota เชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะคะที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชม

0: รับโปรโมชั่นได้ค่ะที่ทุกสาขาของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้งที่ลำพูนสามแยกเหมืองง่าที่สันป่าตองที่จอมทองสาขาฝางที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009ค่ะ
1: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
0: วันนี้ฟังข้อคิดในการดำเนินชีวิตในหัวข้อเรื่องถ้าไม่แน่ใจให้เดาในทางที่ดีคนที่ไม่มีความสุขมักจะสรุปเหตุการณ์ที่ตัวเองไม่แน่ใจไปในทางที่ไม่ดีก่อนอย่างเช่นถ้าไม่แน่ใจว่าทำไมอีกคนช่างดีต่อเขาอย่างนั้นเขาก็จะสรุปว่าคนคนนั้นต้องหวังผลอะไรสักอย่างแน่ในสถานการณ์เดียวกันคนที่มีความสุขก็จะเดาความเป็นไปได้ในทางที่ดีก็คือคนนั้นช่างเป็นคนดีจริงๆ
5: 3 2 1 Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1ดี
0: Triple Track 3 in 1 สำหรับวัน

นี้นะคะก็จะเป็น3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วเพลงแรกเป็นเพลงของ The New Seekers เพลง Never Ending Song of Love เพลงที่2เป็นเพลงของ Free Dog Night กับเพลง Joy to the World เพลงที่3เป็นเพลงของ Simon and Garfunkel ในยุคแรกๆนะคะเพลง Cecilia นะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่มีจังหวะน่าฟังทีเดียวค่ะฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้กับ Beautiful Sound ค่ะ

ุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful สาววันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของทุกท่านทุกเที่ยงวันถึงบ่ายโมงอยู่เป็นเพื่อนคุณเบรกมื้อเที่ยงด้วยกันที่ 92.0 Beautiful สาวโดยกันทิตาประสิทธานุรักษ์ค่ะขอส่งท้ายด้วยโควตดีๆวันนี้ค่ะชีวิตเหมือนเกมเดินหมากทุกครั้งที่คุณอยากกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจากใจคุณก็เดินหน้าไปหนึ่งตาทุกครั้งที่คุณทำอะไรด้วยความรักคุณก็เดินข้ามได้สองตาแต่ทุกครั้งที่คุณหัวเสียเกรี้ยวกราดหรือพูดจาขาดความรักคุณต้องเดินถอยหลังกลับไปหนึ่งตาตอนนี้รู้แล้วก็เล่นให้ชนะนะคะBeautiful สาวขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะพรุ่งนี้พบกันเที่ยงวันสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเดินหน้า New Route New Airline กระตุ้นท่องเที่ยวเพิ่มทางเลขเดินทางนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเพิ่มทางเลือกการเดินทางทางอากาศให้ประชาชนและขยายการเชื่อมโยงเมืองหลักกับภูมิภาคโดยกระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยานออกมาตรการส่งเสริมพัฒนาเส้นทางบินในประเทศและระหว่างประเทศ New Route New Airline ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน 50% เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สายการบินเปิดเส้นทางและให้บริการในท่าอากาศยานภูมิภาคมากขึ้นโดยมาตรการมีผลตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2569ถึง9สิงหาคม2570รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ผลักดันมาตรการดังกล่าวภายใต้นโยบาย Airport for Regional Development เพื่อใช้ท่าอากาศยานเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเพิ่มการแข่งขันของสายการบินและให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นทั้งในด้านเส้นทางราคาและคุณภาพการบริการสำหรับสิทธิประโยชน์แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่เส้นทางบินใหม่ New Route ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน 50% เป็นเวลา1ปีสำหรับเส้นทางที่ไม่เคยให้บริการมาก่อนหรือเคยให้บริการแต่หยุดบินมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีและสายการบินใหม่ New Airline ลดค่าบริการดังกล่าว 50% เป็นเวลา6เดือนสำหรับสายการบินที่ไม่เคยให้บริการณท่าอากาศยานนั้นหรือเคยให้บริการแต่หยุดบินมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีครอบคลุมทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศณท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานมาตรการส่งเสริมเส้นทางบินที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากสายการบินอย่างต่อเนื่องเป้าหมายของมาตรการนี้ไม่ได้อยู่เพียงการลดต้นทุนให้สายการบินแต่ต้องการให้ประโยชน์กลับมาถึงประชาชนเมื่อมีสายการบินและเส้นทางเพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มทางเลือกลดการผูกขาดในเส้นทางที่มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวและสร้างการแข่งขันทางด้านราคาและคุณภาพบริการขณะเดียวกันการเชื่อมต่อเมืองต่างๆที่สะดวกขึ้นจะช่วยกระตุ้นการเดินทางการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่และชุมชนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านของพิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัส
5: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณ ใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว

0: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio

รายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเจอกันพร้อมกับแดดแรงมากๆไม่เห็นแดดแรงแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ฟังครึ้มมากเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ตกหนักมากมายส่วนใหญ่จะตกประมาณ4โมง5โมงเป็นฝนราชการในช่วงนี้นะคะ2วันละที่เจอฝนตอน4โมงแต่วันนี้ก็มาลุ้นกันว่าฝนจะมากี่โมงเพราะว่าแดดแรงมากๆเลยนะคะบ่ายของวันพฤหัสบดีค่ะ13สิงหาคม2569ช่วงเช้าไม่ได้ลาคุณผู้ฟังเลยเพราะว่าจัดรายการอยู่ๆไฟก็ดับนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังดับสักพักนึงแล้วก็มาช่วงสายๆช่วงของดีเจจูนกันแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ลาคุณผู้ฟังแวบมาเจอกันรอบบ่ายกันเลยทีเดียวนะคะอเดลค่ะซัมวันไลท์อยู่และรวมไปถึงคริสตินาเพอร์รี่กับจาออฟฟาสนะคะเริ่มต้นบ่ายนี้กับเพลงสากลเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนกับเวลาทำงานครึ่งหลังของวันด้วยนะคะ Shine bright like a diamond Rihanna กับ Diamonds ค่ะ Shine

ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอค่ะคุณฟังกันจาก Taylor Swift เพลงนี้ได้เอชรันมาฟีเจอริงด้วยนะคะ Everything has changed ค่ะเรียนหน้ากับ Diamonds นะคะตอนนี้บ่ายโมงกับ27นาทีค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz และชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะกับ3บัวนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับคนที่ชอบเข้าครัวบางทีวัตถุดิบสำคัญมากๆจะทำอาหารให้อร่อยต้องเลือกของที่ดีและก็มีประโยชน์ด้วยค่ะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนจะโฟกัสที่สุดแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแท่งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวค่ะซึ่งดับเป็นแบรนด์ที่คัดสรรทั้งวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบเลยค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกมากมายหลายชนิดทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวนะคะแนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้อาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นเลือกได้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพทำแล้วอร่อยแน่นอนกับ3บัวนะคะเชียงใหม่รีเทล902 MHz กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเรามาถึงงานข่าวของ C21 เพลงนี้บ้าง You Are The One ค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh, refill the music.

พลงดีแล้วก็เพลงที่เปิดบ่อยๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันฟลอริดาเจอเจลายนะคะก่อนนั้นมีเชนวาด้วยกับ Until You บ่ายโมงกับ43นาทีค่ะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายของเราและมาพร้อมกับสินค้าดีให้คุณได้ดูแลบ้านกันที่ไทยวัสดุนะคะกับไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านและในช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้ค่ะไทยวัสดุแจกจัดหนักขึ้นไปอีกโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2สมัครสมาชิกเดอะวันค่ะชอบทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2พิเศษสุดชอบแปลนที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ด้วยการลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งและมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้มีโปรสุดพิเศษไทยวัสดุบิ๊กเซลบิ๊กช็อปลดสูงสุด 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับฟรีคูปองลดสูงสุด 22,000 บาทต่อวันด้วยสามารถตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าและบนเว็บไซต์ของไทยวัสดุ .com ได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่1308ได้เลยแจกหนักจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้เท่านั้นแวะไปกันได้กับไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะไทยวัสดุส่วนรวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านทั้งถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนสินค้าก็เยอะบริการก็ดีหลายคนประทับใจเป็นลูกค้าประจำของร้านเรายินดีให้บริการเสมอกับไทยวัสดุนั่นเองนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพลงนี้บ้างเงินจากอินนาและเชนพอนส์กับอัพค่ะ

ากเรม่าเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับคำดาวก่อนในนั้นมีมาเคโตกับปานามาด้วยอินนาและชันพรกับอัฟเนื้อค่ะฟังเพลงจังหวะแบบคึกคึกกันบ้างสนุกบ้างเล็กน้อยไม่ได้สนุกไม่ได้แดนซ์มากแต่ว่าก็ทำให้แบบโยกตามได้นั่นเองค่ะคุณฟังบ่ายโมงกับ54นาทีแป๊บเดียวจะบ่าย2แล้วนะคะและกับคุณส่งท้ายกันด้วยกับโตโยต้าเชียงใหม่อย่าลืมค่ะ

ก็นะฟังแวะไปใช้บริการกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกรถคันใหม่ตอนนี้โปรดียังอยู่ถึงสิ้นเดือนนะคะกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะและคุ้มต่อที่2เมื่อคุณจองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะแวะไปเทสไดรฟ์แวะไปเลือกรถที่ตรงใจกันได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ของเราทั้ง6สาขายินดีให้บริการเสมอและนอกจากนี้ค่ะก็ฟังเรื่องการดูแลรถก็สำคัญทั้งการเช็คระยะด้วยหรือว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเล็กๆน้อยๆแรงดันลมยางที่เหมาะสมทำให้เราขับขี่อย่างมั่นใจได้ค่ะเพราะทำให้ประหยัดน้ำมันช่วยในการยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์อย่าลืมตรวจเช็คยางเป็นประจำนะคะเพื่อความปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะและจะเปลี่ยนยางครั้งใดก็อย่าลืมแวะไปใช้บริการได้กับ Toyota เชียงใหม่นัดหมายช่างของเราได้ซึ่งเราศูนย์บริการพร้อมมากช่างก็พร้อมมากในการที่จะดูแลรถของคุณนะคะแนะนำและก็สามารถนัดหมายกันก่อนล่วงหน้าได้สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้053-202-009ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะไปอ่านเจออันนี้มาคุณผู้ฟังก็บอกว่าถ้าเกิดชวนชาเลนจ์ค่ะงดในการเล่นโซเชียล7วันสุขภาพจิตดีขึ้น 25% นะคะจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่บางคนนี่ขาดไม่ได้นะสังเกตไว้ไหนเน็ตล่ม Facebook ล่มหรือว่า IG ล่มเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวนะคะเขาว่ากันว่าการปิดฟีดแล้วก็เปิดรับสมาธิในการรีเซ็ตสมองมาเชลเลนจ์งดเล่นโซเชียล7วันเปลี่ยนสุขภาพจิตของเราให้ดีขึ้นภายใน 25% กันเลยทีเดียวนะซึ่งเป็นงานวิจัยล่าสุดของ Harvard นั่นเองค่ะเขาบอกว่าหยุดไถฟีดโซเชียลมีเดียเพียง1สัปดาห์ลดอาการซึมเศร้าสูงสุด 24.8% ลดความวิตกกังวล 16.1% เนื่องจากว่าสมองได้พักการรับข้อมูลที่ล้นทะลักแล้วก็ช่วยในการรีเซ็ตระบบหนังของเราได้ดีขึ้นอย่างเช่นโดปามีนทำให้สมาธิดีขึ้นจดจ่อกับงานที่ทำจดจ่อกับต่างๆนานาได้มากยิ่งขึ้นค่ะลองลบแอป7วันแล้วจะรู้ว่าคุณไม่ได้พลาดอะไรไปเลยแถมยังสุขภาพจิตดีขึ้นกลับมาแทนที่ไม่รู้ว่าจะจริงไหมจะใช้ได้กับเราหรือเปล่าเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ลองดูกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเสี่ยงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะปกติสมัยนี้เขาติดต่อกันผ่านโซเชียลเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะส่วนท้ายงานของกัสตาโวค่ะบาลลาดาเพลงนะคะเดี๋ยวเจอกันบ่าย2ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ ICE เตรียมใช้ถุงมือช็อตไฟฟ้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยสำนักข่าว AP รายงานว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรหรือ ICE ของสหรัฐเตรียมซื้อถุงมือชนิดพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยถุงมือดังกล่าวจะสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตให้เกิดความเจ็บปวดเพื่อใช้ควบคุมและทำให้บุคคลที่มีพฤติกรรมต่อต้านหรือขัดขืนยอมปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเปิดเผยรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าหน่วย ICE จะใช้งบประมาณราว20ล้านดอลลาร์หรือกว่า660ล้านบาทในการซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวจำนวนหลายพันชิ้นให้กับเจ้าหน้าที่ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าอุปกรณ์ดังกล่าวมีชื่อว่า GLOBE หรือย่อมาจากGenerated Low Output Voltage Emitter หรืออุปกรณ์ปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำผลิตโดยบริษัท Compliant Technologies LLC ในรัฐเคนทักกี้ซึ่งที่ผ่านมาถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและในราชทัณฑ์มาหลายปีแล้วด้านบริษัทผู้ผลิต Compliant Technologies เผยว่าถุงมือนี้ก็เป็นอุปกรณ์ธรรมดาทั่วๆไปจนกว่าเจ้าหน้าที่จะกดปุ่มใช้งานโหมดปล่อยไฟฟ้าโดยเมื่อถุงมือนี้สัมผัสไปที่ผิวหนังของอีกฝ่ายจะทำให้เกิดความเจ็บปวดซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามกลุ่มสิทธิมนุษยชนแสดงความกังวลต่อแผนการนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่หน่วย ICE เผชิญกับกระแสถูกวิจารณ์มากแล้วกรณีใช้กำลังเกินควรและแทบไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆเลยตามนโยบายการปราบผู้อพยพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่เจนโรนิกโบเชตตารองผู้อำนวยการโครงการด้านการบังคับใช้กฎหมายของสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันหรือ ACLU ระบุว่าไม่เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ ICE จะใช้อุปกรณ์นี้อย่างเหมาะสมและผู้ถูกช็อตอาจถูกใช้กำลังโดยที่ไม่ได้รับคำเตือนล่วงหน้าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ
12: ่
13: ะ
12: ไปหาหมอเธออ
13: ืมไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: 10 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up

สี่มุมซ้ายนะคะคุณผู้ฟังงานของปามี่ก่อนนั้นมี Enjoy Play กับวันที่ออนแอร์ด้วยค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2 18นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมกับเวลาช่วงบ่ายๆของเราเข้าสู่ครึ่งหลังของวันกันแล้วด้วยค่ะแล้วก็ไวนะสัปดาห์นี้ก็ไปไวด้วยคำที่อาจจะมีวันหยุด1วันทวนก็คือเมื่อวานนี้วันนี้ก็วันพระรหัสบดีพรุ่งนี้วันศุกร์แห่งชาติแล้วไวมากๆเลยนะคะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็อย่าลืมเติมความสุขให้ตัวเองเยอะๆกันละกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ช่วงนี้หลายคนก็มีความสุขตรงที่เป็นวันพิเศษก็คือวันแม่แห่งชาติเมื่อวานเก็บตกกันได้ยังเห็นหลายๆคลิปยังเห็นหลายๆคนพาคุณมงพาคุณแม่ไปทานข้าวพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวถือว่าเป็นโมเมนต์พิเศษที่ดีที่น่ารักมากๆกันเลยทีเดียวนะคะมาถึงงานของพี่ตู่ภพธรเพลงนี้บ้างตรงกับใจค่ะ

0: ไม่ได้ฟังเสียงของกันนภัทรนานพอสมควรทีเดียวคุณผู้ฟังนี่เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของกันนภัทรนะคะชื่อเพลงว่าหมายตามีความเป็นแบบว่าเพลงแบบเขาเรียกเป็นเครื่องดนตรีแบบพื้นเมืองไม่ใช่เพลงเมืองไทยๆอะไรเงี้ยเป็นสไตล์ของเขานะคะกันนภัทรกับหมายตาแล้วแว่นใหญ่กอดความทรงจำพี่ตู่ภพธรกับตรงกระจายด้วยค่ะคุณผู้ฟัง3เพลงต่อเนื่องกันกับชั่วโมงยามบ่ายตอนนี้ฝนเทในหลายโซนเลยทีเดียวค่ะแต่โซนนี้ยังเงียบอยู่นะหมายถึงว่าโซนที่พี่เตือนอยู่นี่แหละแถวโซนฟ้าห้ามแค่คลึ้มแค่มืดอย่างเดียวยังเดินทางมาไม่ถึงนั่นเองค่ะเจอฝนก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะและชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับ MG กันด้วย MG Plymouth รอคุณอยู่ท่านที่กำลังมองหารถคันใหม่แวะไปกันได้กับ MG Plymouth นะคะตลอด11ปีที่ผ่านมาค่ะ MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปี MG Plymouth เราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้จนถึง30กันยายนเมื่อคุณทดลองขับรถยนต์ MG ทุกรุ่นในโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth ลูกค้าที่นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ MG Plymouth เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% และข้อเสนอที่พิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนรับฟรีไปเลยค่ะกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีที่ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่ได้นะคะเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth หางเชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะขอเสนอพิเศษรอคุณอยู่ท่านที่กำลังมองหารถดีๆสักคันนึงอย่าลืมแวะไปเจอกับเราได้กับ MG Plymouth นะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลสนใจ MG รุ่นไหนเชิญได้ที่ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่ได้เลยนะคะฝนตกแบบนี้หลายคนติดฝนกันอยู่ใช่ไหมคะฝ่าไปไม่ได้ตกหนักมากก็พักก่อนก็ได้ค่ะพิกซี่เพลงนี้กับติดฝน

0: Refresh, refill the music.
1: เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
6: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
8: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

ังเพลงเก่าไม่เก่ามากนะปีที่แล้วเองจาก Series Bacon ค่ะจากเพลงประกอบกี่หมื่นฟ้า Your Sky Series The Toys ก่อนนั้นด้วยกับยินดีข้างเธอนะคะบ่าย2กับ46นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายของเราสัปดาห์หน้าแล้วคุณผู้ฟังใครที่ชื่นชอบหนังผีเรื่องนี้ต้องติดตามต้องชมกันกับรินลดาทีเซอร์เริ่มมาให้เราได้เห็นบ้างแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเรื่องของรินลดานั่นเองนะคะเตรียมพบกับผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลค่ะที่มาพร้อมกับความสยองดูโหดแรงทะลุสัญญาณ 5G เมื่อรินลดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟ้าคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายพร้อมโอกาสเพียง49วันในการกลับมายึดลังโลกมนุษย์นะคะเพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยคุมกฎของเวลาและปอใช้นมไข่บะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมสร้างกันขึ้นมาโยชิรินดารับบทเป็นรินดากับสุดยอดผลการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตนะพบกับกริทิ้งคุณณรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีด้านัชชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในรินลดาดีอินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะรับรองว่าได้ชมแบบสยองแน่นอนกับรินลดาฝากไว้ด้วยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะ For Eve เพลงนี้บ้างกับมีอีกไหมค่ะ

งานจากมีนแบนค่ะคุณฟังเพลงนี้ให้สมกับที่ฉันเสียใจได้สรันมาฟีเจอริงด้วยก่อนนั้นมีงานของ4 if กับมีอีกไหมนะคะบ่าย2กับอีกประมาณ55นาทีแป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วค่ะคุณฟังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับการดูแลสุขภาพด้วยกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะพร้อมเช็คสุขภาพเสมอๆใครที่ป่วยไม่สบายต้องบอกเลยนะคะว่าต้องดูแลกันค่ะยิ่งตอนนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าสุขภาพเป็นสิ่งนึงที่เราต้องใส่ใจและก็ดูแลกันเสมอๆวันนี้ค่ะอยากจะเช็คสุขภาพหรือว่าดูแลรักษาในส่วนอื่นใช้บริการได้กับเชียงใหม่ใกล้หมอทั้งการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตอนนี้นะคะสามารถที่จะรับวัคซีนได้ฟรีสำหรับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลของทุกโรงพยาบาลอายุ50ปีขึ้นไปฉีดได้ฟรีเลยค่ะและสำหรับสิทธิ์ของบัตรทองทุกโรงพยาบาลที่อยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงก็สามารถรับบริการได้เช่นกันที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอสอบถามเพิ่มเติมและใช้บริการได้ค่ะบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงรถตาสังดง053-200-002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะมิวสิกมูฟอาร์ติสต์เพลงนี้กับคนโปรดค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผอ.อสค.เผยแนวทางจัดการนม UHT หมดอายุพร้อมเดินหน้าเปิดประมูลต่อตามระเบียบหากใครผู้สนใจพร้อมเข้าสู่กระบวนการกำจัดตามกฎหมายนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอสค.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการนม UHT ไทยเดนมาร์กจำนวนมากที่หมดอายุและยังคงค้างในสต็อกกว่า 2.2 ล้านหีบหรือประมาณ80ล้านกล่องว่าการคัดค้านหรือทักท้วงแนวทางการดำเนินการสามารถทำได้แต่ควรมีข้อเสนอหรือทางออกที่เป็นรูปธรรมควบคู่กันไม่ใช่หยุดกระบวนการทั้งหมดแล้วปล่อยให้องค์กรต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าประเด็นสำคัญในขณะนี้ไม่ได้อยู่เพียงว่าฝ่ายใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับวิธีการจำหน่ายนมหมดอายุแต่คำถามสำคัญคือนม UHT ที่ค้างอยู่ในสต็อกกว่า80ล้านกล่องจะบริการจัดการอย่างไรส่วนข้อมูลที่มีการระบุว่านม UHT หมดอายุส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางโดยบริเวณสระบุรีมวกเหล็กมีประมาณ 1.4 ล้านหีบขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดขอนแก่นมีประมาณ 85,848 หีบส่วนปริมาณที่เหลืออยู่ในพื้นที่อื่นไม่มีข้อมูลระบุเพิ่มเติมทั้งนี้หากใช้ราคากลางสำหรับการประมูลที่ประมาณ5บาทต่อหีบนมจำนวน 2.2 ล้านหีบจะมีมูลค่าตามราคากลางประมาณ11ล้านบาทอย่างไรก็ตามหากยังไม่สามารถระบายสต็อกออกได้อสค.ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องโดยมีค่าเช่าโกดังมากกว่า 1.5 ถึง 1.8 ล้านบาทต่อเดือนหรือคิดเป็นมากกว่า18ล้านบาทต่อปีเฉพาะนมกล่องหมดอายุและหากท้ายที่สุดไม่สามารถจำหน่ายหรือจัดการนมดังกล่าวได้อาจต้องเข้าสู่กระบวนการทำลายซึ่งจะทำให้องค์กรมีค่าใช้จ่ายทำลายประมาณ450บาทต่อพาเลทหากมีประมาณ 15,000 พาเลทจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายราว 6.75 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหาสต็อกนมหมดอายุไม่ควรจบลงเพียงการคัดค้านวิธีการใดวิธีการหนึ่งแต่จำเป็นต้องหาทางออกที่สามารถดำเนินการได้จริงควบคู่กับการรักษาระเบียบและความโปร่งใสเพื่อจำกัดความเสียหายและภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มากที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: Tech ด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: ฮะฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนส วยเป็นธรรมชาติต้องวิกผม HiU Facebook HiU Wix
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Allinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin X Plus Allinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Allinamin
9: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
16: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
18: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ชีวิตจริงอาจจะไม่เหมือนในละครไม่เหมือนในซีรีส์ที่เราดูกันที่แบบตอนจบมีแฮปปี้เอนดิ้งเป็นลูกของท่านประธานเลยประมาณเดียวชีวิตจริงมันยุ่งยากกว่านั้นเยอะเลยทีเดียวแต่เราก็ผ่านมาได้เนี่ยเกิดฟังงานจากโบกี้ไลออนกับชีวิตจริงอิงวรันธรกับจำไว้และเหมือนพลอยให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอค่ะ3เพลงต่อเนื่องกันกับชั่วโมงยามบ่ายๆบ่าย3กับ21นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเพลงนี้คุณถามมาค่ะยังไม่ลืมนะเกือบลืมแล้วเหมือนกัน Good Mood กับ Miss Call ค่ะ

ทลลี่เบิร์ดค่ะคุณผู้ฟังจะบอกซึ่งแต่ละคนจะมีการสร้างกำแพงของตัวเองไว้แต่กำแพงที่สร้างไว้จะกั้นอะไรได้บ้างเท่านั้นแหละนะกู๊ดมูดก่อนนั้นด้วยกับมิสคอร์บ่ายโมงบ่ายสามกับอีก30นาทีช่วงบ่ายของเรานะคะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ยังคงรู้ใจให้การเดินทางคุณแฮปปี้เสมอๆค่ะคุณผู้ฟังมองคันไหนไว้แวะไปเทสต์ไดรฟ์แวะไปเลือกกันได้ค่ะซึ่งนอกเหนือจากรถสวยแล้วเนี่ยเรายังมีที่ปรึกษาการขายที่คำแนะนำกับคุณอย่างเต็มที่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขไหนรุ่นไหนแบบไหนเหมาะกับการใช้งานยังไงบ้างต้องดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ซึ่งข้อมูลแบบนี้พนักงานเราพร้อมให้คำตอบกับคุณเสมอๆนะคะสามารถที่จะแวะไปหาเราได้ที่โชว์รูมกับทุกรุ่นที่คุณมองหากันอยู่ค่ะกับศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาและ Toyota Fulfill เดลสุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยนะคะสนใจก็สามารถนำรถเข้าไปสนใจก็สามารถไปเทสต์ไดรฟ์ไปเลือกรถที่ตรงใจกันได้จองได้เลยค่ะและก็สามารถนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้สำหรับลูกค้าเก่าของ Toyota เชียงใหม่เราก็ดูแลดีเหมือนเดิมกับ6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะส่งท้ายเบรกนี้ด้วยงานของ Plus One กับแชงนั่นเองข่าวของ B King นะคะนำมาร้องใหม่ในสไตล์ของคนรุ่นใหม่กับ Plus One กันบ้างนะคะแต่อย่าไปแช่งใครเขาทำไม่ดีเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเราเดี๋ยวเจอกันช่วงครึ่งหลังของชั่วโมงนี้ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์
4: Fresh, refill the music. Chiang Mai Radio.

Spring Day ค่ะคุณผู้ฟังกันจาก BTS นะเป็น Japan version ก่อนหน้านั้นมี Kwill กับ Talk Love จาก Resident of the Sun ด้วยไม่ได้ฟังสนานเลยนะคะแล้วก็ดูวันนี้ฟ้าฝน 4:00 นนี่น่าจะรอดอยู่คุณผู้ฟังเพราะว่าบางที่นี่ตกไปแล้วที่นี่อาจจะมีบางปอแปะเล็กน้อยเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเป็นลักษณะของฝนตกไม่ทั่วฟ้าบางวันก็มีเหมือนกันโซนในเมืองนี่5โมงน่ะ4สา5โมงนี่ตกหนักมากพอขับไปโซนวงแหวนรอบกลางเข้าเส้นแม่เหี่ยแล้วก็ไปแถวโซนเสมิงหางดงนี่เงียบมากเงียบในที่นี้คือแห้งมากถนนคือแบบไม่เปียกเลยค่ะฝนอาจจะเป็นลักษณะของการที่ตกไม่ทั่วฟ้าแต่ว่าโซนในเมืองนี่ลูกรักพระพิรุณตกทุกวันจริงๆนะคะไอคอนบ้านกับ Killing Me ค่ะ

ชายสุดดำนะคะหล่อเข้มเสมอซูเปอร์จูเนียร์เพลงนี้กับแบล็กสูทค่ะเฟรเซอร์กับจิกจีนและไอคอนกับคิวลิ่งมีและตอนนี้เวลาจะหมดแล้วจะ4โมงเย็นแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณในการติดตามด้วยค่ะวันนี้ก็คงเข้าสู่โหมดปกติของการเดินทางเมื่อวานนี้วันหยุด4โมงนี้รถโล่งถนนแบบโล่งมากๆแต่วันนี้คึกคักเหมือนเดิมเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงเช้าและรวมไปถึงรอบเย็นด้วย4โมง5โมงนี่แหละรถเยอะมากๆแต่ก็ยังดีตรงที่ไม่มีฝนนั่นเองค่ะฝนก็ตกไปตอนประมาณบ่ายๆแล้วแต่ว่าโซนนี้ยังนิ่งๆกันอยู่นั่นเองคุณผู้ฟังก็ว่ากันไปกับเรื่องราวของฟ้าฝนเพราะว่าฝนตกที่ใดก็มีปัญหาในการมีผลต่อการเดินทางเพราะว่ารถจะติดมากๆเลยทีเดียววันนี้น่าจะชิลๆสบายๆกันนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะเจสซี่กับนูนูนานาเจอกันอีกที5โมงหลังรายการ Mass FM นะคะไปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะนังกาพายุโซนร้อนลูกใหม่ก่อตัวกลางแปซิฟิกแล้วพายุโซนร้อนนังกาตอนนี้ก่อตัวกลางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนับเป็นพายุลูกที่17โดยชื่อนังกามีความหมายว่าขนุนตั้งโดยประเทศมาเลเซียโดยขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งหรือพื้นที่ทางบกและยังไม่มีการประกาศเฝ้าระวังหรือคำเตือนภัยใดๆขณะนี้พายุนังกากำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเส้นทางของพายุยังมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากพายุนังกาอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบมรสุมขนาดใหญ่บริเวณทะเลฟิลิปปินส์ตะวันออกซึ่งกำลังอ่อนกำลังลงแบบจำลองพยากรณ์หลายระบบยังประเมินการเคลื่อนตัวของพายุแตกต่างกันแนวโน้มในระยะต่อไปคาดว่าพายุนังกาจะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตอนเหนือนอกชายฝั่งของประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่บริเวณที่มีลมเฉือนแรงและอากาศแห้งมากขึ้นซึ่งอาจทำให้พายุอ่อนกำลังลงและสลายตัวภายในไม่กี่วันโดยขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณว่าพายุจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่แผ่นดินและยังไม่มีพื้นที่ใดจำเป็นต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโดยตรงอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธอ
10: ไม่อะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92โดย Chiang Mai studio limited partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: you're listening 92 Chiang Mai radio Chiang Mai radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
17: Mass

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันยามบ่ายนะคะวันนี้ท้องฟ้าเชียงใหม่ยังคลุมไปด้วยเมฆฝนปริมาณไม่น้อยนะคะเท่าเทียมทั่วถึงทุกอำเภอในปริมาณ 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรร้อยละ 60 ของพื้นที่ค่ะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะจนถึง 16 สิงหาคมทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 70โดยชี้เป้าสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเชียงใหม่อยู่ใน1จำนวนนั้นด้วยนะคะทั้งเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมน้ำโขงปริ่มฝั่งแล้วนะคะอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญโดยล่าสุดนะคะมีการแจ้งว่าน้ำโขงที่จังหวัดนครพนมทะลุระดับวิกฤต12เมตรแล้วในเช้าวันนี้ค่ะแม้ว่าฝนในตัวเมืองจะหยุดตกแต่ระดับน้ำยังทรงตัวหนุนลำน้ำสงครามลำน้ำอูนระบายลงโขงไม่ได้โดยน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า 20,000 ไร่ที่ศรีสงครามนาว่าหนักสุดบอกว่านาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 10,000 ไร่ขณะที่บ้านปากอูนถูกน้ำท่วมกว่า 20 หลังคาเรือนทางจังหวัดนครพนมก็ได้มีการตั้งวอร์รูมรับมือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงค่ะMass FM ร่มธรรมร่มใจยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะ
1: Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: เวลามีปัญหาในองค์กรปัญหาชีวิตและสุขภาพจะมีทางแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายหลายรูปแบบแต่ที่สำคัญต้องมีสติและมีความรักเป็นพื้นฐานสำคัญจากนั้นจึงค่อยใช้ปัญญาเพราะปัญญาช่วยให้มองเห็นหนทางของการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนที่สุดคุณชูเกียรติอุทธกพันธ์แห่งอมรินทร์ Printing and Publishing และสำนักพิมพ์ในเครือ
6: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทางร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
7: ีโชคพลาซ่า
8: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
9: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
8: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
10: พร้อมกับเมืองมีโชค
8: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
9: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
10: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
8: ์มีโชคพลาซ่าม
10: ีโชคพลาซ่า
8: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
9: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
10: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
9: 240-777
8: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งร้านที่มีโชคพลาซ่าเพื่อผ่อนคลายเต็มที่ไปกับการนวดจากมืออาชีพหากเครียดจากการทำงานลองมาผ่อนคลายกับการนวดบำบัดที่ร้านนวดนกหวีดมีโชคพลาซ่านอกจากจะมีนวดไทยนวดเท้านวดน้ำมันแล้วยังมีนวดประคบสมุนไพรมีโชคพลาซ่า
11: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
12: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9เวลา
2: ครัชแฟลตจากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: เวณีเมืองหรือประเพณีเป็นอีกแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดในอดีตนับเป็นสิ่งที่ชาวเมืองปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานและทำกันเป็นประจำทุกปีเช่นประเพณีใส่ขันดอกเข้าอินทขิณการบูชาเสาหลักเมืองซึ่งประชาชนในเมืองจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะเทพารักษ์มเหสักผู้รักษาเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขิณเพื่อปกปักรักษาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นปกติสุขตลอดจนพิธีสืบชะตาเมืองป่าเวณีปีใหม่เมืองป่าเวณียี่เป่งเหล่านี้นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ซึ่งมีคุณค่าคู่เวียงเจียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้นายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งที่1ทับ2569โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม4สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
4: Your happiness our happinessMess.

0: เชียงใหม
1: ่คุณไม่จำเป็นต้องได้เอล้วนตลอดไปนะคะแอนออทิสริเริ่มกิจการแอนสเทอร์ควอยส์ด้วยจินตนาการเงินประมาณ 15,000 ดอลลาร์และความอดทนอดกลั้นอย่างมหาศาลเธอมีความฝันค่ะที่จะสร้างร้านขายปลีกที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งภายในร้านของเธอนั้นก็จะขายทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับและงานฝีมือที่ไม่สามารถจะหาได้จากที่ไหนเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามที่เธอมุ่งหวังเอาไว้นั้นแอนตระหนักได้ว่าเธอจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาเธอบอกว่าเราลงมือทำมันอย่างช้าๆเพราะถ้าหากธุรกิจของเราเติบโตอย่างรวดเร็วจนเกินไปเราก็จะไม่สามารถที่จะรักษาไว้ซึ่งเป้าหมายของเราร้านของแอนดำเนินไปได้ดีกว่าที่เธอคาดคิดเอาไว้ค่ะและก็มีแนวโน้มที่จะเปิดสาขาที่2เมื่อถึงเวลาอันสมควรเธอบอกว่าการเปิดร้านสอนเธอว่าถ้าหากคุณรักและมีความสุขกับบางสิ่งบาง

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวดีสำหรับคุณที่มองหามอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนิยมพาณิชย์ถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัดค่ะทั้ง Honda Wave 110 Wave 125 Super Cup Scoopy Giorno Plus Lead และ PCX โดยมีส่วนลดในงานนี้นะคะสูงสุดถึง 7,000 บาทพร้อมของแถมอีกเพียบพลาดไม่ได้ค่ะมองหามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตมาที่นิยมพาณิชย์โดยเฉพาะ Honda Wave และ Honda Scoopy ลดสูงสุดถึง 6,000 บาทราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะของแถมรายการนี้จัดเต็มเพียบมีให้เลือกรับตู้เย็น2ประตูหรือจะเป็นเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่ากว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้นที่นิยมพาณิชย์มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศอย่าลืมนะคะนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 ถูกจริง
7: ประทับใจ
6: ไปแจ่มฟ้า
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
6: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและ

0: แบ่งฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
0: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IG Mass FM Your happiness Our happiness

0: FM Your happiness
1: หนึ่งในข่าวการศึกษาจากประชาชาติธุรกิจที่น่าสนใจนะคะยุคทองสาขามนุษยศาสตร์อาจกลับมาในเวลาที่ AI เฟื่องฟูค่ะ Reed Hastings ผู้ร่วมก่อตั้ง Netflix กูรูด้าน AI มาตั้งแต่ยุค80แต่ตอนนี้เขากลับคิดว่ามนุษยศาสตร์คือสาขาวิชาที่จะกลับมามีความสำคัญอีกครั้งค่ะReed Hastings ผู้ร่วมก่อตั้งอดีต CEO และประธานคณะกรรมการบริหารคนปัจจุบันของ Netflix เคยศึกษาด้าน AI และเป็นวิทยากรคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี1980แต่มาวันนี้เขากลับเชื่อนะคะว่าการปฏิวัติ AI ในปัจจุบันอาจนำไปสู่ยุคทองของสาขาวิชามนุษยศาสตร์อีกครั้งค่ะหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์จาก Bowdoin College ในรัฐเมนสหรัฐอเมริการีดเฮสติงได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดการปฏิวัติ AI ในยุคแรกที่เขาเคยเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดแต่คลื่น AI ในปัจจุบันแสดงให้เห็นสัญญาณของการพลิกโฉมตลาดแรงงานอย่างสิ้นเชิงตามที่เราเคยรู้จักและมันก็เปลี่ยนโฉมหน้าของการศึกษาด้วยเช่นกันนะคะเขากล่าวในรายการพอดแคสต์ Possibleแม้ว่าเฮสติงจะเลือกเรียนในสาย STEM ในระดับบัณฑิตศึกษาของตัวเองแต่เขากล่าวว่า AI จะทำในสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเปลี่ยนไปในอนาคตด้วยค่ะเขาบอกว่าสาขา STEM แทบจะยึดครองมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดไปแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เราอาจจะได้เห็นก็คือการหมุนเวียนกลับไปสู่มนุษยศาสตร์และการทำความเข้าใจในส่วนผสมของประวัติศาสตร์และวรรณกรรมเขากล่าวเสริมด้วยนะคะว่าถ้าผมมีลูกวัย3ขวบในวันนี้ผมจะทุ่มเทเป็น2เท่าให้กับทักษะทางอารมณ์ความคิดเห็นของเฮสติงได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับตลาดแรงงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะโดยสัดส่วนของการประกาศรับสมัครงานด้านเทคโนโลยีที่เปิดรับผู้มีประสบการณ์ 2-4 ปีลดลงเหลือ 40% ในช่วงกลางปี2025จากเดิม 46% ในช่วงกลางปี2022ตามข้อมูลจากเว็บไซต์หางาน Indeed ค่ะบอริส เชอร์นีย์ผู้สร้างCloud Code ของ Anthropic เคยทำนายไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2026นะคะว่าชื่อตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์อาจจะถึงขั้นสูญพันธุ์ภายในสิ้นปีนี้เนื่องจากเครื่องมือ AI จะมอบความสามารถในการเขียนโค้ดให้กับพนักงานทุกคนในส่วนของ Hastings เขายังคงกังขาว่า AI จะเข้ามาแทนที่วิศวกรซอฟต์แวร์ที่เป็นมนุษย์ได้ทั้งหมดจริงหรือไม่เขาบอกว่ามีโอกาสสูงที่แม้ว่าหลายบริษัทจะลดการจ้างงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ลงแต่ก็จะมีโอกาสอื่นๆอีกมากมายสำหรับซอฟต์แวร์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามเฮสติงได้ลงเงินส่วนตัวเพื่อสนับสนุนแนวคิดที่ว่ามนุษยศาสตร์จะมีความสำคัญมากขึ้นในปีต่อๆไปค่ะเมื่อปีที่แล้วผู้ร่วมก่อตั้ง Netflix ผู้นี้ได้บริจาคเงิน$50 ล้านให้กับ Bowdoin College ซึ่งเป็นสถาบันเก่าของเขาเพื่อก่อตั้ง Hastings Initiative for AI and Humanity โดยเงินทุนนี้นะคะจะช่วยให้ Bowdoin สามารถจ้างคณาจารย์ใหม่ได้10และสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ที่มีต่อสังคมนั่นเองค่ะเว็บไซต์ของโครงการใน Bowdoin ได้ระบุว่าเป้าหมายของเราคือการเตรียมความพร้อมให้ผู้นำรุ่นต่อไปสามารถรับมือกับโอกาสและความท้าทายที่เกิดจาก AI ได้อย่างมีความรับผิดชอบแม้ว่า Hastings จะคาดการถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านการศึกษาและการทำงานในด้านนี้นะคะแต่เขาก็ยังคงมองโลกในแง่ดีค่ะว่าบทบาทของ AI จะทำให้โลกดีขึ้นเขาบอกว่าอีก20ปีข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งและผมคิดว่ามันจะนำพาเราเข้าสู่ยุคแห่งความมั่งคั่งล้นเหลือ Hastings

0: ณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์สเรียจนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทาง Inbox วารีเชียงใหม่ School การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and Education Beyond Tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
4: มากอายุมากความเข้าใจ
6: ถาวรท่อไอเสีย
7: มากความรู้ใจมากประสบการณ
4: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
8: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
9: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
4: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
10: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
11: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
4: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
11: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
10: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
11: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
11: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
11: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
12: Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอราบีขอแนะนำน้ำผึ้งผสมพริกสูตรเฉพาะจากฟอราบีนะคะเป็นการนำเอาน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามาผสมเข้ากับสารสกัดจากพริกแดงซึ่งให้รสชาติหวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสสนันร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
4: คนแข็งแกร่งลุกขึ้นได้แม้ล้มลงความเจ็บปวดเป็นเพียงชั่วคราวความเข้มแข็งมั่นคงถาวร Strong people rise after fallingPain is temporary, strength is forever.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2เพื่อสร้างความมั่นคงวัคซีนและให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระการพิจารณาถึงความก้าวหน้าโครงการสร้างศักยภาพการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาครวมถึงพิจารณาการสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนภายในประเทศตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและพิจารณาความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนตำรับ TRCS Botulinum Antitoxinและวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9สายพันธุ์นายทรงศักดิ์กล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติถือเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัคซีนและส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมขอเชิญชวนคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ที่จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครนายทรงศักดิ์กล่าวต่อว่าการประชุมวันนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะนำเสนอความก้าวหน้าให้ที่ประชุมรับทราบและขอรับความเห็นชอบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาการพัฒนาวัคซีนให้ประเทศมีความพร้อมจะใช้วัคซีนในการป้องกันโรคต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวัคซีนแห่งชาติจึงขอให้คณะกรรมการช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัคซีนแห่งชาติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook, HiYuWix.
9: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
10: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีไรฟ์อินวัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวครีมบรรเทา

0: การปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปลานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปลานิ่วจาก
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
2: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: ียใจ
1: ขอโทษจริงๆได้ทำให้เธอรู้สึกเสียใจหรือไม่สบายใจนะคะเป็นหนึ่งเพลงเก่าของอินคาที่เพราะมากบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ถ้าเกิดว่าเจ็บหมดแล้วก็คือหมดเลยไม่เหลือใจอะไรไว้ให้อีกแล้วนะคะเป็นเพลงเก่าที่ต้องบอกว่าอินกับเพลงหลายๆคนมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันค่ะหมดแล้วหมดเลยจากอินคาและนูโวกับทำได้หรือเปล่านะคะกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะคุณผู้ฟัง17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาวันนี้ไม่มีฝนนะฝนราชการวันนี้ไม่ทำงานก็ถือว่าเป็นข้อดีค่ะเพราะว่าปกติเวลาเนี่ยโอ้โหรถจะเยอะมากแล้วก็รวมไปถึงการจราจรติดขัดทุกเส้นทางแต่ก็ไม่แน่นะด้วยความที่เมื่อวานวันหยุดไงแล้ววันนี้ก็เป็นวันเปิดงานเปิดเรียนปกติอาจจะทำให้หลายเส้นทางรถราเยอะขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันช่วงเย็นแบบนี้และมาพร้อมกับมิสูแสงชัยกันด้วยค่ะงานนี้จะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอย่าลืมแวะไปเจอกันนะคะกับข้อเสนอพิเศษและก็รวมไปถึงความพิเศษสุดที่เจอกันได้กับมิสูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง2 สาขา65 ปีทั้งทีมิสูแสงชัยจัดให้ชวนคุณมา Enjoy the Ride จอยได้ทุกเส้นทางเลยค่ะ14-15 สิงหาคม2 วันเท่านั้นที่มิสูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง2 สาขา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกามางานนี้ไม่ได้แค่รถอย่างเดียวแต่ว่าของแถมกลับบ้านเพียบเลยทีเดียวค่ะเมื่อคุณแวะไปทดลองขับรับฟรีเสื้อทีม Mitsubishi Lariat Limited Editionเมื่อจองและออกรถรับฟรีทันทีกระเป๋าเดินทางจองและออกรถ X-Force HEV ภายใน31 สิงหาคมนี้รับพรีเมียมกิฟต์เซตจากเราด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะลงทะเบียน ร่วมงานรับฟรีขนมอร่อยอร่อยจาก McDonald's และโปรโมชั่นพิเศษในเดือนสิงหาคมนี้ X-Force HEV จองและออกรถภายใน31 สิงหาคมรับฟรีบัตรเติมน้ำมัน 10,000 บาทนะคะ X-Force HEV รับส่วนลดนิติบุคคลเพิ่มเติมค่ะ Expander HEV มา2025รับส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุด 150,000 บาทด้วยเอนจอยไปกับมิซูครบทุกสไตล์ในการเดินทางโอกาสทองแบบนี้ใครที่กำลังมองหารถคันใหม่เจอกัน 14-15 สิงหาคมนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมิซูแสงชัยทั้ง3 สาขาสาขาแม่เหียติดกับแมคโครหางดงค่ะ0931400165สาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชค0864298251และที่สาขาลำพูนสันปอฝ้าย0943139949อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยได้เลยนะคะแวะไปเจอกันได้ซึ่งตอนนี้ก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเช่นเคยเลือกรถที่ตรงใจเลือกได้กับมิสูแสงชัยทั้ง3สาขาทั้ง2สาขาในเชียงใหม่ก็1สาขาที่จังหวัดลำพูนกันด้วยนะคะงั้นกล่าวของพี่อุ๋ยธนาธรหัวใจกระดาษค่ะ

ปันใจนะคะงานเก่าๆของสนีวสันต์โชติกุลค่ะเชื่อว่าหลายคนฟังไปอาจจะร้องตามฮัมเพลงนี้ไปได้จะได้อารมณ์ดีกันเพราะว่ารถรางในเชียงใหม่เราช่วงเย็นนี้ก็แน่นเลยทีเดียวนะคะธนาธรก่อนนั้นกับหัวใจกระดาษค่ะ 17:28 น.นะคะได้เวลาพักเติมพลังกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมแวะไป

ได้เลือกทานกันนะคะคัดสรรความอร่อยและความสดของอาหารทะเลให้คุณได้เลือกมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเมนูนี้ค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาคือนุ่มละลายในปากนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่เมนูขายดีของร้านเราเนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากคลุกซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีเลยค่ะหรือว่าจะเป็นเนื้อปูหลนแล้วก็มีเมนูของกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่เลยค่ะมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวนะปลาหมึกย่างเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์ปลาหมึกแดดเดียวนะแล้วก็มีเมนูหอยต่างๆก็จะมีทั้งหอยหวานเผาหอยนางรมสดและอื่นมากมายทีเดียวแวะไปกันได้ฟินแน่นอนกับความอร่อยนอกเหนือจากความอร่อยแล้วบรรยากาศก็ยังดีด้วยเลือกนั่งได้หลายโซนโซนสวนร่มรื่นโซนห้องแอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นโซนระเบียงบ้านค่ะที่จอดรถก็เยอะสะดวกสบายเห็นดราม่าที่จอดรถจากร้านอื่นไม่มีปัญหาที่ร้านเราแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจัดเตรียมที่จอดรถให้กับลูกค้าอย่างสบายใจที่สุดจะได้นั่งทานข้าวแบบสบายๆกันเลยทีเดียวนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่าน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยนะคะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายจองโต๊ะล่วงหน้าอยากจะจัดงานเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะจองโต๊ะล่วงหน้าได้และสอบถามเพิ่มเติมที่0635251719นะคะ0635251719และดูข้อมูลเพิ่มเติมรีวิวต่างๆที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสเสิร์ชชื่อนี้ได้เลยค่ะรับรองว่ามีความอร่อยรออยู่คุณรออยู่ให้คุณได้แวะไปทานกันทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอย่าลืมแวะไปนะคะนิโคทอริโอค่ะช่วงนี้ไม่สบายก็ต้องพึ่งพาร้านขายยาบ่อยนิดนึงร้านขายยาส่วนใหญ่ก็จะมีไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะประหยัดไปเยอะเลยร้านขายยาจากนิโคทอริโอค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: บอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
6: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
6: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5Gศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพย

ความเป็นจริงทำไม่ได้นะอย่าเก็บทวายทั้งสองคนเนี่ยมันจะวุ่นวายสุดๆไปเลยนะคะงานเก่าของทัตยางค่ะอย่าเก็บทวายทั้งสองคนและงานเก่าของอ้อนนะคะอ้อนลัคนาหวงมณีรุ่งโรจน์ไปจำชื่อเธอได้คนนี้ใส่เสียนั่นเองค่ะ 17:47 แวะมาพร้อมกับความสวยให้คุณได้ดูดีกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในไลฟ์สดของ Hi You Week กันด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะได้โปรดีๆแวะได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับ Hi You Week นั่นเองนะคะเลือกวิกผมที่ใส่แล้วเหมาะกับคุณแล้วก็สวยเหมาะกับคุณด้วยค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยหากอยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสมาพันธ์ที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดปัญหาผมบางแล้วก็ปัญหาผมงอกก็ปิดได้แบบทันใจเลยนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และยังมีวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนสวยและเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองเลยไม่ให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีจะผมสั้นผมยาวผมทำสีมีครบหมดเลยค่ะแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับพายุเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่ค่านาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่091 858 3613 091 858 3613กับพายุเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมพายุซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าเราอยู่ในช่วงของการไลฟ์สดกันด้วยค่ะใครสนใจอยากจะได้วิกผมสวยๆแล้วก็ไปดูรีวิวกันได้ซึ่งใน Facebook ของ Facebook Live ของเราเนี่ยจะมีรีวิวด้วยท่านที่สนใจก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูกันได้เลือกวิกผมสวยๆเก๋ๆใส่สบายตาใส่สบายแล้วก็ดูดีมีความมั่นใจเลือกได้กับ Hi You Week นั่นเองนะคะซาร่าเพลงนี้เจอกับตัวเองถึงรู้ค่ะ

ในความรักนะคะงานเก่าของแอนทิริมาเพลงนี้ค่ะเสียงของหัวใจต้องเชื่อใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างนะคะซาร่าก่อนในนั้นกับเจอกับตัวเองถึงรู้ถึงจะเข้าใจรสชาติของการใช้ชีวิตกันค่ะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังจะ 6:00 น.ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันศุกร์นะคะส่งท้ายด้วยงานของ The Peach Band อีกไม่นานก็เช้าอีกไม่นานก็วันใหม่แล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติชงนิสัยครับอยู่เป็นเพื่อคุณผู้ฟังสำหรับเย็นวันพฤหัสบดีวันนี้นะครับ13สิงหาคมเมื่อวานเป็นวันหยุดไปแล้วนะฮะเมื่อวานเป็นวันหยุดวันนี้ทำงานตามปกตินะครับการจราจรรถราก็คงจะคับคั่งกันเหมือนเดิมนะครับฝนก็ตกด้วยนะฮะช่วงนี้ฝนจะตกกันบ่อยฉะนั้นก็ฟังเพลงไปด้วยขับรถไปด้วยไม่เครียดนะครับสำหรับสบายๆเย็นวันนี้ของเรากับเรดิโอทวายไลท์กับผมสมเกียรติชงนิสัยชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับมีหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหียแยกเมย่าซ้ายมือพามสแควร์เลยเซ็นทรัลเฟสเลี้ยวซ้ายมาได้หนึ่งกับกรีนพาร์คแล้วก็กาดฝรั่งแม่ริมนะครับแวะไปอิ่มอร่อยกัน10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับแล้วคอนเสิร์ตของเสกโลโซ26สิงหาคมนี้เปิดให้จองบัตรวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปใครที่อยากจะจองโต๊ะสำหรับคอนเสิร์ตเสกโลโซนะฮะหมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ฟัง064-429-1529นะครับ064-429-1529บ่าย2เป็นต้นไป16สิงหาคมนี้นะครับสำหรับคอนเสิร์ตเสกโลโซที่วอร์มอัพเดอะเบสินทาวน์นะครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับเรดิโอทวายไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ก็วันท้ายๆแล้วคุณวันนี้วันพฤหัสแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับบางท่านก็อยู่เสาร์อาทิตย์นะฮะบางท่านก็อาจจะได้หยุดวันอาทิตย์วันเสาร์ยังคงทำงานแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคุณผู้ฟังนะบรรยากาศของเดือนสิงหาแล้วก็เหลืออีกเดือนก็จะเข้าไม่ถึงเดือนก็จะเข้าสู่เดือนกันยาเนี่ยช่วงกรกฎาคมสิงหากันยานี่คุณผู้ฟังว่ามันแป่งๆนะมันบอกไม่ถูกอ่ะ จะม่วนก็ไม่ม่วนนะฮะจะเศร้าเลยก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนกันทุกวันแล้วมันไม่มีแล้วคุณผู้ฟังไอ้เดือนกั้นหยงกั้นอยากไม่มีแล้วมันกั้นหมดทุกเดือนอยู่แล้วนะโลกสมัยใหม่ละมันไม่แยกโซนละแล้วชีวิตสมัยใหม่นี้ก็24ชั่วโมงนะคุณฟังไม่แบ่งกลางวันกลางคืนไม่แบ่ง12ชั่วโมงสว่าง12ชั่วโมงมืดไม่ละทุกอย่างมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยทีเดียวอยู่ที่เราจะอยู่ในส่วนไหนเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นอีกอารมณ์บรรยากาศการใช้ชีวิตในช่วงของเดือนสิงหาคมนะฮะแล้วก็หน้าฝนนะครับธุรกิจการงานก็ค่อนข้างจะชะลอตัวนิดนึงฝนมันตกด้วยแล้วก็ลำบากหน่อยนึงนะทำมาค้าขายแต่สมัยใหม่นี้ยังดีนะมันมีออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีระบบโซเชียลมีเดียที่พัฒนาขึ้นทำให้เราไม่จำเป็นต้องไปยืนคอยอย่างเดียวเราสามารถบุกหาลูกค้าได้จากการทำโซเชียลมีเดียถ้าหากว่าเราเข้าถูกช่องถูกไลน์นะฮะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่นอกจากฟังเพลงแล้วเราก็คุยกันเรื่องปกติของเราชีวิตประจำวันนะครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight. Yo.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: วลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องลาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่ถ่ายทอดข่าว 19:00 น.นะครับค่ำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ำวันนี้ลาแล้วขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูลินพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่โดยค่าไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บเฉลี่ยรวมทุกประเภทเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลเริ่มต้นตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
2: นายพลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมกกพ.เมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วโดยมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับโครงสร้างครั้งนี้ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่า SP งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3บาท95สตางค์เหลือเพียง3บาท86สตางค์ต่อหน่วยซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายละเอียดโครงสร้างใหม่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าไว้ไม่เกิน3บาทต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปมีการถอดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนทำให้ผู้ที่ใช้ไฟเกิน200หน่วยได้รับการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอีกประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้กกพ.ยังได้ขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยจริงแต่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรจะต้องมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนและสามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าในพื้นที่ได้นพศรแก้วคำแรงงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ผลักดันพัฒนาทุนมนุษย์รับรองทักษะฝีมือกลางร่วมอาเซียนเพื่อเพิ่มโอกาสแรงงานสู่ตลาดโลก
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานแถลงความพร้อมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าตลาดแรงงานอาเซียนกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไปแรงงานจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะทั้งการอัพสกิลและรีสกิลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานสากลซึ่งการประชุมครั้งนี้ไทยจะผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศการรับรองทักษะผ่าน3เสาหลักได้แก่1การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียน2การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและ3การรับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียนภายใต้กรอบดำเนินงาน3ระยะระหว่างปี2026ถึง2030พร้อมจะริเริ่มนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ทักษะของแรงงานได้รับการยอมรับข้ามประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโลก
4: การรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งแรงงานไปทำงานในภูมิภาคเดียวกันนะครับซึ่งส่งแรงงานกันและกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องผลักดันคือการรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนสามารถไปทำงานในตลาดแรงงานนอกภูมิภาคได้มากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
5: นายธนวัฒน์คนวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มวงเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ2ถึง 2.5
6: ผู้บริโภคน่าจะเริ่มมีความเชื่อมั่นดีขึ้นและการจัดจ่ายให้สอยประชาชนเนี่ยน่าจะกลับมาโดดเด่นขึ้นในเดือนกันยายนเป็นต้นไปและก็เดือนตุลาคมนะครับเราคาดว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพลังงานและก็การเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณมหาลัยค้าไทยจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคควรจะเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วก็น่าจะโดดเด่นขึ้นในช่วงของไตรมาสที่4
5: ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของการค้าไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยของการค้าไทยกล่าวว่ายังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่มากจากภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่และประชาชนยังมีหนี้ครัวเรือนมากนอกจากนี้ยังมีปัญหาการแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังคงสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนันทิกา กิตตาโลรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐยังคงใช้การค้าการลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุล2ประเทศ
7: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐ
8: โฆษกรัฐบาลได้แจ้งไปแล้วค่ะว่าเราไม่มีการทำแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าการร่วมมือในเรื่องนั้นเนี่ยเป็นการร่วมมือปกติที่เราก็มีกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราคุยในเรื่องการค้าเนี่ยเรายึดโยงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของภาษีระหว่างกันกับเขาให้มีความสมดุลมากที่สุดค่ะ
7: นางสุภจิตกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ไทยจะอธิบายให้สหรัฐเห็นว่าตัวเลขการเกินดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐปุริมปราศภาภาครายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่มีข้อตกลงจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่ไทยจะได้รับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสหรัฐของพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อ 2-9 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับทราบข้อมูลเยี่ยมชมเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในความสามารถพัฒนาและรองรับเทคโนโลยีระบบไร้คนขับหรือโดรนต้นทุนต่ำเช่นระบบลูคัสได้พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดหรือเจาะจงว่าจะต้องผลิตระบบใดระบบหนึ่งโดยตรงหรือการอนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยแต่อย่างใดการดำเนินการทุกอย่างยังอยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้การประเมินความคุ้มค่าและกรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุดทางนี้ที่ผ่านมาไทยมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งเทคโนโลยีระบบไร้คนขับเป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญผ่านรูปแบบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยและภาคอุตสาหกรรมไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลก
9: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเศรษฐกิจไทยยุคเปลี่ยนผ่านกับความท้าทายใหม่ของกระบวนการยุติธรรมแก่คณะผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยเน้นย้ำให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเร่งปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลกได้แก่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ซึ่งไทยอาจได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานการลงทุนแต่ศาลต้องเตรียมรับมือกับกลุ่มทุนสีเทาและข้อพิพาทข้ามชาติรูปแบบใหม่ด้านการปฏิวัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาคดีควบคู่ไปกับการต้องรู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้าโลกซึ่งอาจส่งผลให้มีคดีความด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นและด้านวิกฤตแรงงานและสังคมผู้สูงอายุที่ประเทศต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนอันจะนำไปสู่ความท้าทายในการจัดการข้อพิพาทด้านแรงงานโดยตรง
10: หัวใจสำคัญคือต้องเข้าใจบริบทความท้าทาย4เรื่องท่านสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านเรียนรู้ในเรื่องนี้ท่านก็จะเกิดความเข้าใจและผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาศาลคือความเชื่อมั่นของประเทศถ้าศาลเราพัฒนาได้รวดเร็วได้แอดวานซ์เราสามารถจัดการเรื่องต่างๆเข้าใจบริบทตัดสินบนความเป็นธรรมบนความเข้าใจที่บริบทที่เปลี่ยนไปได้ดี
9: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงการรับมือในยุคเปลี่ยนผ่านว่าประเทศไทยต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยใช้จุดแข็งด้านความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ดึงดูดการลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรชี้เหตุการใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาสะท้อนช่องโหว่การควบคุมอาวุธปืนในไทยนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกมาแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนจากกรณีเหตุอุกฉกรรจ์การใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นช่องโหว่เชิงโครงสร้างของมาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยทั้งระบบการอนุญาตการตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนการประเมินสุขภาวะทางจิตของผู้ครอบครองอย่างต่อเนื่องในส่วนของแนวทางการจัดระเบียบการครอบครองอาวุธปืนคณะกรรมการเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตโดยยึดความเป็นจริงเป็นรายกรณีตลอดจนกำหนดระบบตรวจสอบและต่ออายุใบอนุญาตอย่างสม่ำเสมอในลักษณะเดียวกับใบอนุญาตขับขี่นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดระเบียบการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้มงวดโดยใช้ระบบเบิกคืนอาวุธปืนตามภารกิจเพื่อลดการครอบครองไว้ส่วนตัวโดยไม่จำเป็นรวมถึงกำหนดเพดานจำนวนการครอบครองปืนของบุคคลทั่วไปด้วย
11: ถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่ให้ประชาชนทั่วไปครอบครองปืนได้เนี่ยคำถามถัดมาก็คือแล้วท่านจะแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเขาอย่างไรถามว่าข้าราชการเนี่ยจะปกครองก็ดีตำรวจก็ดีนักการเมืองก็ดีผมคิดว่ามันก็ต้องกลับมาลิสต์เหมือนกันว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนา5จุดจับผู้ต้องหา2รายยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทย้ำเดินหน้าปราบปรามจริงจังพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
12: นางสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการสืบสวนเชิงรุกเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลี่ยมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มจากการล่อซื้อก่อนขยายผลไปยังสถานที่เก็บและจำหน่ายสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งของการตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ
13: โดยทั่วไปในลักษณะการค้าของการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ของถมเนี่ยถ้าคนแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยจะดำเนินการได้ยากลำบากแล้วก็จะไม่สามารถดำเนินการเข้าสู่แหล่งจำหน่ายได้อยู่แล้วนะครับต้องมีการวางแผนมีการบูรณาการร่วมกันอย่างดีนะครับจนนำมาซึ่งการจับกุมมีการแถลงผลในวันนี้นะครับ
12: นางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
14: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
3: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

0: สงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการภารกิจเยือนเกาะซาฮาลินเพื่อจัดการประชุมเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงบริเวณพรมแดนทางตะวันออกของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินโดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอังกฤษขยายตัวร้อยละ 0.4 ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกโดยภาคบริการยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของอังกฤษซึ่งขยายตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่2ขณะที่ภาคการผลิตยังคงที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนและสร้างแรงกดดันต่อภาคธุรกิจด้านนางลิสแมคเคาผู้อำนวยการฝ่ายสถิติเศรษฐกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษระบุว่าแม้เศรษฐกิจอังกฤษจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีแต่โดยรวมยังขยายตัวได้ค่อนข้างดีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: การให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G สาดความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ที่มีดาว
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A.Channel B, Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27สืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชากรมพละศึกษาเตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาโรงเรียนส่งท้ายอาคารกีฬานิมิบุตรก่อนคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธกรจิระเจริญนายอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดพลงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชี้ตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชทัยาศัยศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะฝุ่นละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลา เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายจิรายุอิสรังกูณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้1. นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอน
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

ครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กในวาไรตี้ที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ20:00 นถึง3 ทุ่มโดยประมาณทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กผมธิติพันธ์นะครับเอาข่าวสารสาระบันเทิงมาผสมผสานกันอยู่ในรายการทอล์กแนววาไรตี้ที่คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอได้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้ที่เชียงใหม่ radio.com นะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กครับก็จะเป็นเรื่องราวของข้อมูลความเคลื่อนไหวประกาศแจ้งให้ทราบนะครับกับเตือนแจ้งเตือนต่างๆบรรจุไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ทุกเรื่องท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็ประเด็นที่เป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์ก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะครับหลังจากจบช่วงปกติของรายการทุกวันก็จะมีการตัดเอาคลิปไฮไลท์ในช่วงที่น่าสนใจเอาไปแปะไว้ใน Facebook TikTok แล้วก็ YouTube ของรายการเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณก้อยรัชดาภรณ์คุณนิวเทลครับสวัสดีครับคุณแม่จันทาสวัสดีนะครับคุณเอกลินพีซฟูลสวัสดีครับผมคุณอัมพาสถาพรนิรัติสัยฮะสวัสดีนะครับคุณเจี๊ยบกานิกาครับสวัสดีนะครับคุณหน่องสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับช่วงนี้ก็ทักทายกันเรียบร้อยเกินเข้ารายการเรียบร้อยคุณซีสวัสดีนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวรอเพื่อนๆสมาชิกเข้ามาในห้องให้พร้อมเพรียงกันก่อนนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงที่1ของรายการนะครับพักครู่เดียวครับ

0: องหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ Talks
5: ช่วงเชียงใหม่ทอครับสวัสดีคุณอำพลคุณเอคุณชาญชัยยอดดีคุณสุธานีเพชรทองครับสวัสดีนะครับคุณอังเลครับคุณณรงค์ดัดตัดสมัยครับคุณบอมซ่าคุณหนิงสุดาวันคุณกีครับคุณบุรหันอาแลคุณดาสาอันใหม่เด้อนะครับสวัสดีนะครับคุณพิพัฒน์5588คุณก้อยคุณวันคุณซูซี่คุณยุพินหอไทย252นะครับยุทธศักดิ์ทุกท่านนะครับคุณเจหงทั่วไทยมาแล้วคุณอานรัตนะพรมแตงนะครับคุณพินจิรัตยาคุณทีโอนะครับคุณตองหนึ่งคุณอาจารย์ฝนโอ่งสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณมินมิวที่ชอบคุยกับเป็ดคุณกุหลาบสวัสดีครับคุณวีคุณภูนศรีคุณเอชเฮดสวัสดีนะครับคุณพิซซ่าเวล3คุณวัยรุ่นมือ2ครับสวัสดีนะครับคุณเอกลินบอกพฤหัส13ไม่ใช่ศุกร์13บิดเขาเรียกว่าเชียงใหม่เขาเรียกว่าบิดไปวันเดียว นะครับคุณวิ่งแรกเด็กป.5สวัสดีนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk คุณจูสวัสดีครับคุณชาติชายชาววัยคุณกันตลักษณ์สวัสดีนะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่หลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้าดากับที่ดินวัดนะครับนะครับแล้วก็มีเรื่องของฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายของอาวุธปืนด้วยนะครับที่กำลังอยู่ในกระแสเลยนะครับสองเรื่องใหญ่ๆรับรองวันนี้เข้มข้นแน่นอนคุณสาวแก้วล่าร้องสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านคุณสำรองสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับนะครับเอาละครับเราเริ่มต้นกันด้วย ข่าวอากาศก่อนเลยนะครับจะได้รับทราบกันทั่วหน้าวันนี้ที่เชียงใหม่เองตอนประมาณโซนที่ผมอยู่เนี่ยประมาณบ่าย3โมงถึง4โมงครับเพราะนั้นไม่ทันได้ดูเวลาที่แน่นอนครับลงมาเยอะเลยนะครับอย่างหนักลงมาอย่างหนักแต่ว่าก็แป๊บเดียวไม่นานมากแต่ก็ถือว่าตกเยอะถือว่าตกเยอะเลยนะครับก็ยังถือว่าล้อกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพราะว่าฝนของทางภาคเหนือกับทางภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลจะอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับพื้นที่ภาคกลาง 40% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% นะครับก็ถือว่ายังเป็นโซนของฝนค่อนข้างเยอะตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวครับลุ้นเรื่องของปริมาณน้ำบนเขื่อนขนาดใหญ่ที่จะเก็บกักไว้ให้พวกเราได้ใช้อุปโภคบริโภคกันในช่วงฤดูแล้งแล้วก็เรื่องของการวางแผนการระบายน้ำการปล่อยน้ำให้มันเหมาะเจาะถ้าเผื่อในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งแล้วก็มันจะไปท่วมตรงท้ายน้ำพี่น้องที่อยู่ทางโซนเหนือล่างหรือโซนกลางนี่ก็อ่วมอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องฝากทางส่วนราชการไว้ด้วยนะครับเรื่องของการวางแผนเรื่องเหล่านี้ต่อไปครับคุณผู้ฟังครับเรื่องสอบท้องถิ่นนี่ก็ยังอีลุงตุงนังนะครับเพราะว่าตอนนี้คือทางหลายๆเพจก็ออกมาคุยกันเปิดเผยครับบอกว่าในส่วนของคนที่ถูกชี้ว่าเป็นผู้ทุจริตคะแนนถูกแก้ไขบางคนก็บอกว่าโพสออกมาโพสเฟซว่าเขาไม่ได้ทุจริตไม่ได้จ่ายเงินใครนะครับก็ต้องเอากระดาษคำตอบมาดูกันนะทุกท่านนะว่าทำจริงได้กี่คะแนนแล้วมันถูกแก้เป็นกี่คะแนนนะครับแต่ใครจะแก้หรือใครรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเดี๋ยวค่อยว่ากันทีแต่ตอนนี้ต้องปลดก่อนเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์เป็นข้าราชการตั้งแต่แรกแล้วอาจจะไปฟ้องจะร้องเรียนจะฟ้องศาลปกครองยังไงก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เราต้องคืนสิทธิ์ให้คนที่เขาสอบได้จริงๆก่อนคนที่คะแนนเขาได้จริงก่อนนะครับคะแนนที่ไม่ได้ถูกแก้แล้วก็คะแนนเขาควรอยู่ในลำดับที่ดีขึ้นหรือคะแนนเขาควรจะอยู่ในสถานะของคนที่เคยประกาศว่าสอบตกก็ต้องเป็นสอบได้นะก็อย่างที่มีหลายๆเพจออกมาตอนนี้นะครับ12ตำแหน่งเอ้ย12ชื่ออย่างเงี้ยพอหลังจากปรับแล้วเหลือชื่อเดียวคนที่12อ่ะแสดงว่า1กับ11นี่ทุจริตหมดนะครับนี่คือประเทศไทยนะนี่คือประเทศไทยแล้วก็อย่างที่บอกครับทุจริตรอบนี้ที่เรื่องแดงขึ้นมาเป็นของปี68แต่ตอนนี้กำลังขยายผลไปถึงการสอบระดับการเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารของส่วนท้องถิ่นเมื่อปี64ด้วยเพราะว่าแก๊งเนี่ยคือแก๊งเดียวกันแก๊งที่ถูกกำลังจะถูกจับที่ว่าถูกจับไปแล้วบางส่วนเนี่ยนะมันเป็นแก๊งเดียวกันเพราะนั้นเขาก็จะมีการขยายผลนะครับตอนนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ส่งรายชื่อทั้งหมด 5,925 รายชื่อพร้อมกับข้อมูลให้ปปช.ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็5ภาคี MOU เข้าไปอย่างนั้นดำเนินคดีอาญาแน่นอนเพราะว่าเป็นการทุจริตการสอบชัดเจนความผิดมันสำเร็จไปแล้วครับจะมาอ้างยังไงก็ไม่ได้แต่ว่าคุณจะพองถ่ายคุณจะแก้ต่างคุณจะยังไงก็ต้องไปว่ากันหลังกระบวนการนี้แต่กระบวนการแรกนี้คือที่ถูกต้องปลดก่อนครับต้องปลดออกมาก่อนแล้วคืนสิทธิ์ให้คนที่เขาสอบได้บรรจุให้เรียบร้อยก่อน 5,925 คนที่คุณก็ไปต่อสู้กันในอนาคตก็แล้วกันสวัสดีอาจารย์อักอาจารย์ทศพรชัยประคองครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพนมแก้วจันทร์ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่Variety Talkสวัสดีคุณบีแฮปปี้ครับสวัสดีนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจที่อยู่ในกระแสอยู่นะครับหลายเรื่องเอามาฝากนะครับ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไอ้เรื่องยาเสพติดนี่โดนจับตลอดอ่ะเพราะเป็นโซนชายแดนน่ะเนาะโซนชายแดนโซนภาคเหนือโซนอะไรก็โดนจับตลอดผู้ฟังที่ชอบสะสมกรมธนารักษ์เขาบอกว่าเขาจะมีการเปิดประมูลเหรียญ10บาทรุ่นปี2533ก็เป็นรุ่นที่เป็นเหรียญที่มีสีเงินอยู่ด้านนอกแล้วก็มีสีทองอยู่ด้านในด้านหน้าเป็นพระบรมศาสดาธิราชของในหลวงร.9ด้านหลังเป็นพระบรมมหาราชวังแล้วก็จะตีขอบด้านหลังไว้นะครับบอกว่า2533ปีนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ปีเป็นรุ่นที่เขาบอกว่าหายากมากแล้วก็ทรงคุณค่านักสะสมนี่อยากได้นะครับจะมีการประมูล24สิงหานี้เปิดลงทะเบียน14ถึง23สิงหาเหรียญ10บาทรุ่นนี้ครับคุณผู้ฟังครับที่มันหายากและคนอยากได้ก็เพราะว่าผลิตขึ้นแค่100 เหรียญผลิตแค่100 เหรียญเองรุ่นปี33นี่นะเพราะว่าเขาเอาไปใช้เป็นเหรียญตัวอย่างแล้วเอาไปจัดแสดงในต่างประเทศนะครับปล่อยออกสู่ตลาดแค่50เหรียญก็แสดงว่ามันมีอยู่แค่50เหรียญนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเหรียญกษาปไทยที่หายากที่สุดนะครับและก็กรมจะนำเอาออกมาประมูลแค่1เหรียญเท่านั้นนี่เขาบอกหลักล้านเลยนะครับราคาตลาดน่าสะสมนี่แตะล้านบาทนะไอ้เหรียญรุ่น33เนี่ยท่านที่ไหนท่านไหนมีเหรียญ10ดูดิมีไหมในกระป๋องเอาไปแลกไปเงินมาใช้หมดแล้วไม่ทันดูนะครับ50เหรียญนะครับต้องไปหาดูนะลองดูนะคุณเอกลินจะหาเจอไหมคุณพิกเล็ตสวัสดีครับคุณแดนอุตรดิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับเชียงใหม่ก็คุณฟังก็เช็คด่วนเลยนะครับสำหรับเชียงใหม่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1นะครับ13ถึง15สิงหานี้แจ้งเตือนครับพื้นที่สีเหลืองก็คือฝนตกหนักปริมาณน้ำฝนอยู่ที่35-90มิลลิเมตรเชียงใหม่ที่อำเภออมก๋อยครับที่จังหวัดตากท่าสองยางอุ้มผางที่พิษณุโลกนครไทยชาติตระการวัดโปดวังทองแม่ฮ่องสอนที่อำเภอศพเมยนะครับวันที่14นะครับพื้นที่สีส้มครับฝนมากกว่า90มิลลิเมตรจังหวัดตากท่าสองยางกับอุ้มผางแม่ฮ่องสอนขุนยวมเชียงใหม่ที่กัลยาณิวัฒนากับแม่แจ่มนี่สังเกตดูฝนตกบนดอยฝนตกบนพื้นที่สูงทั้งหมดเพราะว่าเขาชุ่มชื้นครับเขามีต้นไม้แล้วฝนมันก็แห่ลงมาตามช่องทางน้ำธรรมชาติบ้างนะครับแม่น้ำสายหลักคลองไส้ไก่ต่างๆก็มารวมกันอยู่ที่น้ำแม่แตงบ้างน้ำแม่สายบ้างน้ำปิงบ้างก็ตามเส้นทางของเขานะมันจะมาหนักตรงโซนล่างนี่แหละครับพื้นที่สีเหลืองครับวันที่ไม่ใช่สิวันที่15พื้นที่สีส้มนะพิษณุโลกนครไทยวังทองเพชรบูรณ์ลมเก่าเขาค้อเชียงใหม่อมก๋อยแม่แจ่มเนี่ยเห็นไหมอยู่ข้างบนหมดเลยตากสามเงาท่าสองยางอุ้มผางพิจิตรเมืองพิจิตรสามง่ามสักเหล็กวชิระบารมีแม่ฮ่องสอนแม่เสลียงแม่ละน้อยศพเมยผมเตือนเฉพาะระดับสีส้มก็แล้วกันสะสมรวมสองครับหนักๆเลยนะครับจะอยู่ที่จังหวัดตากครับที่อำเภอท่าสองยางกับอุ้มผางแล้วก็ที่จังหวัดสมุทรสาครฝากดูไหนมันน่าจะเข้าขายนะครับน่าจะเข้าขายก็ต้องเฝ้าแล้วมันระวังกันไว้นะครับเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านตากนะคุณฟังต้องระวังไว้ให้ดี10 ถึง 16วันนี้13แล้วเหลืออีก3เดือนนะครับเหลืออีก3เดือนเดี๋ยวดูก่อนนะมีอะไรอีกไม่มีละผมข้ามไปประเด็นต่อไปเลยนะครับ

ปรากฏว่าคุณแสวงบุญมีได้อยู่ต่อนะกกต.มีมติ5-2ให้คุณแสวงบุญมีดำรงตำแหน่งเลขาธิการต่อนะครับถึงมีนาคมปีหน้าถือว่าผ่านการประเมินของกกต.นะครับก็พวกเดียวกันไม่ผ่านได้ไงคุณฟังครับคดีฟอเร็กซ์ 3D ก็วันนี้ก็ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับทางศาลอาญาก็อ่านคำพิพากษายกฟ้องคุณพิงกี้สาวิกาที่เป็นดารานะครับแล้วก็คุณแม่แล้วก็พี่ชายยกฟ้องหมดส่วนนายอภิรักษ์กับพวกรวม5คนศาลพิพากษาจำคุกคนละนะ คนละ 40,110 ปีแต่ตามกฎหมายบ้านเราคือลงจำคุกได้สูงสุดไม่เกิน20ปีนะครับคดีช่อโกงลงทุน Forex 3D ปรับ2บริษัทบริษัทละ 4,911 ล้านบาทเขาจะยังมีตังค์เหลือมาจ่ายคืนเจ้าทุกข์ไหมนะฮะแล้วก็ร่วมกันชดใช้เงินคืนให้กับผู้เสียหายทั้งหมด 9,822 คนนะครับสรุปแล้วนะครับเรียดผมไม่ลงมากกว่านี้แล้วเป็นว่าคุณพิงกี้ได้รับการยกฟ้องคุณแม่กับพี่ชายก็ถือว่าเป็นบริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะครับคุณฟังครับคุยเรื่องนี้เลยก็แล้วกันครับเรื่องป้าดากับที่ดินวัดเรื่องป้าดากับที่ดินวัดคือแรกเริ่มเดิมทีเมื่อวานผมเล่าไปแล้วนะครับบอกว่าเดี๋ยวนะอยู่ไหนแล้วผมเตรียมข่าวไปแล้วเนี่ยนะครับคือตาคุณตาเฮียงเป็นคุณตาของป้าดาเนี่ยมีเจตจำนงในการยกที่ดินผืนนี้ให้วัดนะครับแต่บังเอิญว่าไปพูดไปบอกไปกล่าวไปอะไรพี่ยุ้งบอกว่าจะโอนให้วัดก็ต่อเมื่อวัดสร้างวัดเสร็จแล้วถึงจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ปรากฏว่าหลังจากที่ไปพูดไปทำเขาเรียกว่าทำปวารณาที่ดินผืนนี้ให้วัดเนี่ยในปี33ปี34ทุนตาเฮียงเสียชีวิตไปซะก่อนวัดก็ยังไม่ทันสร้างเสร็จนะครับลูกหลานก็เลยคิดว่ากรรมสิทธิ์ควรจะตกกลับมาสู่ของลูกหลานเพราะว่าวัดยังสร้างไม่เสร็จตามที่คุณตาเฮียงได้เอ่ยปากไว้ประมาณนั้นแต่บังเอิญว่าการไปพูดการไปทำอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาไปทำต่อหน้าอำเภอในอำเภอมันเหมือนกับทำนิติกรรมฝ่ายเมืองซึ่งมันมีผลบังคับนะครับให้ลูกถามว่า

ุ่มกับสภ.เมืองขอนแก่นพันธุ์ตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตก็บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกป้าดาหรือนางดารุณีกับเจ้าของรถตู้ที่เกี่ยวข้องแล้วอีก3คนนะครับออกหมายเรียกมาให้ปากคำส่วนรถปูนที่เอาปูนมาเทบริเวณหน้าวัดตอนนี้กำลังอยู่ตรวจสอบระหว่างทะเบียนเพื่อหาผู้ครอบครองนะครับตอนนี้ตำรวจก็บอกว่าแค่หมายเรียกนะเรียกมาให้ถ้อยคำก่อนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหลายท่านในโซเชียลหลายท่านในกระแสข่าวก็บอกว่าเอ๊ะป้าดานี่เป็นใครนะครับมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องป้าดากับนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินเดิมที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไปสืบสอบมานักข่าวเขาก็ไปสืบสอบมาได้ข้อมูลมาจากนางบัวเรียนบุตรคนที่3ของนายเฮียงนางบัวเรียนเล่าว่าเดิมนายเฮียงมีที่ดินประมาณ42ไร่ครับคุณผู้ฟังแบ่งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น10ไร่พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับวัดมีประมาณ21ไร่เศษแล้วก็พื้นที่หัวไร่ปลายนาอีกประมาณ 5-6 ไร่ก็ตอนซึ่งเดิมเมื่อก่อนมันเป็นป่าหมดอะสมัยนั้นนะครับเมื่อก่อนเป็นป่าหมดก็รวมที่ดินทั้งหมดก็น่าจะประมาณ28ไร่นะต่อมาเนี่ยระยะเวลาต่อมาคือมีแม่ชีมาสร้างกุฏิแล้วก็มีพระเข้ามาปฏิบัติธรรมในโซนที่ดินตรงเนี้ยนะครับนายเฮียงที่เป็นเจ้าของที่ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาครับก็เลยมีเจตนารมณ์ว่าจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยสร้างวัดนะครับสร้างวัดยังไงก็ตามครับนางบัวเรียนก็ยืนยันว่านายเฮียงไม่ได้โอนหรือยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้วัดหลังจากที่เปลี่ยนเอกสารสค.1เป็นโฉนดนายเฮียงก็เอาโฉนดไปแสดงในงานทอดประปาให้ชาวบ้านรับทราบถึงเจตนารมณ์ที่จะสร้างวัดบนผืนดินนี้นะครับหลังจากนี้นายเฮียงเสียชีวิตครอบครัวมีบุตรทั้งหมด9คนมีการพูดคุยเรื่องการจัดการมรดกตั้งใจให้เป็นตามเจตนารมณ์ของบิดาแต่พอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายครอบครัวก็ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะดำเนินการต่อนะครับคุณนนทวัฒน์บอกว่ายายดาเข้าถือโฉนดตัวจริงนะอาจารย์ครับผมไม่ใช่อาจารย์นะครับก็เป็นข่าวนะคุณนนทวัฒน์ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาผมอยากให้คุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นนี้เข้ามาคืออย่างนี้มีข่าวมาอย่างนี้ครับผิดถูกผมไม่ทราบแต่ผมจะไปตามเขาบอกว่าโฉนดตัวจริงที่มีการเขียนหรือสลักหลังไว้เรื่องของการสร้างวัดสร้างอะไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทางวัดเก็บรักษาไว้เพราะว่านายเฮียงได้เอาไปมอบให้วัดแล้วอันนี้คือข่าวจากฝั่งหนึ่งนะแล้วก็โฉนดที่ยายดาเขาถือไว้เนี่ยเป็นโฉนดที่เขาไปขอคัดออกมาใหม่มันก็เลยไม่มีสลักหลังด้านหลังเรื่องการมีเจตจำนงมอบให้เป็นที่ดินของวัดนะอันนี้คือเป็นข่าวอีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณนนทวัฒน์แต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมตามเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวผมรอเนี่ยรอวันที่27วันที่27นี้คือมันจะครบ30วันของการประกาศเรื่องของที่ดินชื่อเนี่ยนะครับหลังจากนั้นจะมีการดำเนินการยังไงต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวตามกันต่อคุณอัศวินบอก 1,500 ล้านมาทำหัวใจเกิดความโลภนะครับนะฮะก็ว่ากันไปนะครับคุณพี่เฮงพี่ละนันสวัสดีครับคุณแตนอุตรดิษฐ์สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวก็ตามกันต่อครับคุณฟังมีข้อมูลอะไรลองคุยกันเข้ามานะครับคุณบุญยง1807สวัสดีครับนะครับยายดาแกโลภมากคุณตัวนะครับลูกสารลูกแล้วนี่เดี๋ยวดูนะครับโลภไม่โลภเดี๋ยวดูกันคือเอาต่อคุยนางบัวเรียนนะบอกว่านางดารุณีหรือป้าดาเนี่ยนะครับคุณฟังเขาเป็นญาติฝั่งภรรยาของนายเฮียงยายของป้าดาเนี่ยเป็นน้องสาวของนางพิมพ์ศรีป้าดาก็เลยมีศักดิ์เป็นหลานครับแล้วก็เรียกนายเฮียงกับนางเนี่ยว่าตากับยายมาตลอดพอครอบครัวไม่มีกำลังดำเนินการเรื่องที่ดินต่อป้าดาที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็พอมีความรู้ในเอกสารก็อาสาเข้ามาดำเนินการแทนโดยที่ก็เป็นคนมีความรู้ก็เลยได้รับความไว้วางใจจากญาตินะข้อมูลนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกับป้าดาครับที่ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์บอกว่าได้รับ

มายจากทายาทของนายเฮียงนะครับโดยพ่อนางบัวไข่บุตรคนที่4แล้วก็ผู้จัดการมรดกตามกฎหมายให้มันเหมือนกันเรื่องที่ดินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณฟังป้าดาเนี่ยไม่ใช่ทายาทโดยตรงของนายเฮียงนะครับแต่เป็นญาติทางฝั่งภรรยาและเข้ามาดำเนินการเรื่องที่ดินในฐานะผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากฝ่ายทายาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่าเราจะได้รู้ว่าป้าดานี่เป็นใครทำไมออกแอคชั่นเหลือเกินนะครับเดี๋ยวนะมีผมมันมีเรื่องยาวเดี๋ยวก่อนนะครับทำไมถึงออกแอคชั่นเดี๋ยวผมจะบอกให้นี่คุณฟังครับวัดป่าอดุลยารามนะครับกรณีข้อพิพาทปมที่ดินวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นนายเฮียงเสียชีวิตนะครับลูกหลานแล้วก็ลูกน้องสาวของภรรยานายเฮียงได้ออกมาเรียกร้องอ้างสัญญาสิ้นสุดเมื่อนายเฮียงเสียชีวิตวัดต้องคืนที่ดินให้กับทายาทตามกรรมสิทธิ์ที่มีกระแสข่าวว่ามีมูลค่าเป็นหลักพันล้านครับที่ดินผืนนั้นนะครับทางผู้สื่อข่าวเขาก็ไปตรวจสอบมูลค่าที่ดินผืนดังกล่าวนะครับ21ไร่3งาน61ตารางวานะครับรอบปีบัญชี66ถึง69ราคาประเมินอยู่ที่ตารางวาละ 8,900 บาทราคาประเมินทั้งแปลงอยู่ที่ 77,972,900 บาทแต่ว่าคุณผู้ฟังแต่ว่าบริเวณโดยรอบที่ดินดังกล่าวรายล้อมด้วยย่านทำเลอสังหาริมทรัพย์ครับมีหอพักมีโรงแรมมีรีสอร์ทมีร้านอาหารมีธนาคารมีสวนสาธารณะแล้วก็ใกล้กับสถาบันการศึกษาเช่นโรงเรียนวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆนะครับราคาณวันนี้ถ้าเป็นราคาซื้อขายเห็นเขาบอกว่าเป็นราคาหลัก 1,000 ล้านหรือ 1,500 ล้านครับนะฮะเดี๋ยวนะคุยเรื่องนี้ต่อยังไม่จบยังไม่จบนะครับเรื่องนี้อาจารย์ธงทองจันทรังสุอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติโพสต์ Facebook คุยเรื่องนี้บอกว่าดูข่าวเรื่องที่ดินวัดที่จังหวัดขอนแก่นแล้วสลดใจบางคนนึกว่านรกเป็นชื่อของน้ำพริกเท่านั้นก็ไว้นะครับนะมีฎีกาครับอาจารย์ธงทองว่าฎีกาที่7638/2538วางมาตรฐานเรื่องการยกที่ดินเพื่อเป็นที่สร้างวัดไว้ว่าทันทีที่ผู้อุทิศมีเจตนาอุทิศชัดเจนที่ดินย่อมตกเป็นของแผ่นดินสำหรับใช้สร้างวัดตามเจตนาอุทิศนั้นโดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดแล้วเสร็จที่ดินแปลงนั้นก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยสมบูรณ์อาจารย์ธงทองบอกว่าขยายความเพิ่มเติมคือที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดย่อมมีฐานะเป็นที่ธรณีสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์โดยหลักแล้วจะโอนจำหน่ายที่ธรณีสงฆ์ไปเป็นของบุคคลอื่นได้ต้องทำแต่โดยพระราชบัญญัติเท่านั้นส่วนประเด็นที่ว่าทำไมกรมที่ดินถึงยังออกโฉนดให้ป้าดาอาจารย์ธงทองระบุว่าเข้าใจว่าเรื่องนี้เรื่องโฉนดไม่ได้เป็นชื่อของป้าดายังเป็นชื่อของนายเฮียงเจ้าของที่ดินเดิมซึ่งกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือไปเป็นของวัดแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในโฉนดให้ถูกต้องตรงตามกรรมสิทธิ์เท่านั้นนะครับแล้วก็มีราชกิจจานุเบกษามาแสดงครับคุณผู้ฟังประกาศการตั้งวัดป่าอดุลยารามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนาตามที่นายของอินทรีได้รับอนุญาตให้สร้างวัดณหมู่บ้านที่16ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบัดนี้ผู้รับอนุญาตได้สร้างเสนาสนะขึ้นสมควรเป็นที่พักพำนักของพระภิกษุได้แล้วนะครับอาศัยความตามข้อ4แห่งกฎกระทรวงฉบับที่1ปีพ.ศ.2507ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.2505ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่าวัดป่าอดุลยารามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้วัดป่าอดุลยารามสถิตสถาพรตลอดกาลนานประกาศณ27เมษายนปี41
ลงชื่อนายชุมพลศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอันนี้คือประกาศในราชกิจจาแล้วเรียบร้อยว่ามีสถานะเป็นวัดโดยสมบูรณ์เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่นายเฮียงจะเสียชีวิตเท่านั้นเองแต่นะครับความตั้งใจการมอบให้กับวัดนั้นมันเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่แรกเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเจ้าของตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็คุณป้าก็สู้สุดตัวมีคนเชียร์คุณป้าเยอะจังหวัดขอนแก่นท่านก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นอดีตอธิบดีกรมที่ดินก็มีความรู้เรื่องที่ดินแน่นอนนะครับนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฐานะในฐานะอดีตอธิบดีกรมที่ดินพูดถึงเรื่องข้อพิพาทเรื่องนี้บอกว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตั้งแต่หลังเหตุการณ์ปิดวัดในฐานะที่เคยเป็นอธิบดีกรมที่ดินยกกรณีพินัยกรรมเทียบเคียงข้อพิพาทพื้นที่วัดยาลปดานะครับถึงแม้ว่าผู้ทำพินัยกรรมจะเสียชีวิตไปแล้วเอกสารยังคงมีผลทางกฎหมายและสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้เช่นเดียวกับกรณีการบริจาคพื้นที่ให้วัดซึ่งขณะนี้ต้องรอการพิจารณากระบวนการทางกฎหมายนะครับประเด็นนี้ก็คือว่าท่านผู้ว่าบอกว่าประสบการณ์จากที่ท่านเคยเป็นอธิบดีกรมที่ดินนะครับก็บอกว่าพินัยเทียบตัวอย่างเรื่องพินัยกรรมครับเทียบเคียงให้เห็นถึงผลในทางกฎหมายพร้อมกับยกกรณีในลักษณะสมมติว่ายกกรณีสมมติว่าถ้าพ่อแม่ทำพินัยกรรมไว้ต่อมาพ่อแม่เสียชีวิตเหตุใดพินัยกรรมดังกล่าวจึงยังสามารถเอามาดำเนินการต่อได้เนื่องจากพินัยกรรมเป็นเอกสารที่มีผลทางกฎหมายถึงแม้ว่าผู้ทำพินัยกรรมนั้นจะเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองครับสำหรับกรณีการบริจาคพื้นที่ให้วัดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอดีตอธิบดีกรมที่ดินระบุว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันครับโดยในข้อพิพาทระหว่างวัดป่าอดุญญารามกับป้าดาเนี่ยตอนนี้ต้องรอกระบวนการทางกฎหมายเป็นผู้พิจารณานะครับก็คือว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าป้าดาจะไปต่อยังไงป้าดาจะไปต่อยังไงผมก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงป้าดานะครับก็เรื่องออกมาเรียกผมคุยไปแล้วนะตำรวจออกมาเรียกมาแล้วนะครับป้าดาสำหรับกรณีที่ไปปิดล้อมนะแต่อีกฝั่งนึงครับก็มีหลายคนก็ห่วงพระห่วงเจ้าอาวาสนะครับที่วัดป่าอดุญญารามเนี่ยคือคุณนัดดาอายุ78ปีเป็นพี่สาวแท้ๆของพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามนะครับก็เดินทางไปที่วัดมานั่งรอท่านพระครูนะผมบอกว่าคือมาเป็นประเด็นเป็นกระแสดังขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าพระครูท่านพระครูอดุลเนี่ยอยู่ระหว่างการเดินทางไปฟอกไตตามแพทย์นัดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นคือตอนพี่สาวไปนั่งรอเนี่ยท่านพระครูไปหาหมอประมาณนั้นนะครับนั่งรอแล้วก็กังวลเป็นห่วงน้องชายนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามคุณนัดดาถึงประวัติของท่านพระครูบอกว่าบิดาบรรดามีบุตร15คนนะพระครูอดุลสารนิเทศเป็นบุตรคนที่10ก่อนอุปสมบทชื่อนายสุภัทอุปสมบทเป็นพระภายหลังจากเรียนจบสายอาชีพตลอดระยะเวลาก็ที่อยู่ในสมณเพศนะครับคุณนัดดาที่เป็นพี่สาวก็มาเยี่ยมเป็นครั้งคราวนะครับข้อพิพาทเรื่องนี้คุณนัดดาบอกว่ารู้เรื่องราวมาตั้งแต่ข้อพิพาทกลายเป็นคดีขึ้นลงขึ้นศาลนะในช่วงแรกแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องนั้นจะกลับมาเป็นปัญหาอีกครั้งนึงสาเหตุที่เดินทางมาวัดครั้งนี้ก็คือเป็นห่วงนั่นแหละนะครับพอถึงขนาดว่าเอาชายชะกันมาปิดล้อมวัดเอาปูนซีเมนต์มาเทเอาบล็อกซีเมนต์มาปิดทางเข้าวัดแสดงว่าก็มั่นใจแล้วก็ไม่กลัวอะไรบางอย่างก็คิดว่าป้าดาน่าจะมีแบ็คดีหรือเปล่าพี่สาวของท่านเจ้าวัดก็เลยเป็นห่วงนะครับก่อนหน้านี้คุณนัดดาเล่าให้ฟังว่าเคยพูดกับพระน้องชายในลักษณะที่ว่าปล่อยวัดให้กับคนที่เขาต้องการไปเถอะให้ปัญหาทั้งหมดมันจบมันยุติลงนะครับเพราะว่าท่านชราภาพมากแล้วมีโรคประจำตัวด้วยนะครับพระครูอดุลสารนิเทศก็ยืนยันบอกว่าต้องการจะอยู่ดูแลวัดต่อไป
ให้ชาวบ้านได้พึ่งพาอาศัยนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้หนังชีวิต

0: ดูกันยาวๆนะว่าจะเป็นยังไงบ้างวันที่27เนี้ยสิงหาคมนี่แหละเดี๋ยวก็รู้ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะคุณผู้ฟังครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องของที่ท่านนายกอนุทินได้พูดผมไม่แน่ใจจะหลุดปากหรือพูดออกมาด้วยอารมณ์ไหนก็ครับบอกว่าจะยิงโจรที่บุกเข้ามาบ้านเราอ่ะผิดเสมอยังไงก็ผิดจริงหรือเปล่านี่นะครับวันก่อนผมก็พูดไปแล้วมันมีฎีกามีอะไรรองรับหมดนะครับว่ามันไม่เสมอไปคุณฟังครับคือบ้านเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ของความปลอดภัยนะแต่ว่าสิทธิ์ในการป้องกันมันก็ไม่ได้เป็นใบอนุญาตให้ทำลายล้างกันหรือแก้แค้นกันเสมอไปนะครับกรณีที่คุณอนุทินนายกให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนโดยระบุในทำนองที่ว่าถ้ามีคนร้ายเข้ามาในบ้านแล้วเจ้าของบ้านยิงคนร้ายก็ผิดอยู่ดีเนี่ยกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นนะครับต่อมามีการขยายความภายหลังบอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านก็ต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในชั้นศาลอยู่ดีคือตำรวจก็มีหน้าที่ตั้งข้อหาไปก่อนตามหน้าที่ของเขาก็ถือว่าพอมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาคนก็สับสนเรื่องของกฎหมายอย่างกว้างขวางครับจุดเริ่มต้นครับคุณผู้ฟังต้องไปดูเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ก่อนกฎหมายอาญาการถามเพียงแค่ว่าโจรเข้าบ้านหรือไม่เนี่ยมันไม่สามารถตัดสินได้ทันทีนะครับว่าเจ้าของบ้านยิงได้หรือเปล่านะครับเขาวางหลักการป้องกันสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายไว้บอกว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นพยานอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดนี้ผมขออนุญาตอ่านเพราะมันเป็นประมวลกฎหมายผมไปเล่าไปเรื่อยไม่ได้ครับอันนี้คือมาตรา68เขาว่าอย่างนั้นหลักการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายมีองค์ประกอบอยู่5ประการครับ1มีสิทธิ์ที่จะป้องกันสิทธิ์ตนเองหรือผู้อื่นป้องกันตัวเองป้องกันผู้อื่นนะ2มีการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายข้อ3เป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึง4จำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์และ5กระทำไปพอสมควรแก่เหตุประเด็นคำถามทางกฎหมายเรื่องถึงเรื่องนี้ครับคุณฟังที่ถูกต้องเนี่ยจะไม่ใช่แค่เรื่องของโจรเข้าบ้านหรือไม่แต่คือในขณะที่ตัดสินใจจะใช้กำลังพยันอันตรายต่อชีวิตต่อร่างกายหรือสิทธิ์ที่กฎหมายคุ้มครองนั้นใกล้จะถึงแค่ไหนจำเป็นและพอสมควรแก่เหตุหรือไม่สรุปตัดบทเรื่องนี้ก็คือว่ายิงโจรเข้าบ้านก็ผิดอยู่ดีก็ถือว่าเป็นคำอธิบายที่คลาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายเอาอย่างนี้นะครับคำพิพากษาฎีกา 7940/2551 ถือว่าเป็นบรรทัดฐานที่ตรงกับข้อถกเถียงเรื่องนี้ใกล้เคียงที่สุดครับคุณผู้ฟังข้อเท็จจริงก็คือผู้ตายถืออาวุธมีดยาวเดินเข้ามาในบ้านของจำเลยดุลพินิจของศาลเขาจะบอกว่าการลุกล้ำเข้ามาพร้อมอาวุธมีดถือเป็นพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงจำเลยมีสิทธิ์ป้องกันตนเองนี่ศาลฎีกาวางรากฐานเกี่ยวกับเคหสถานไว้ชัดเจนนะครับคุณฟังว่าบ้านเป็นสถานที่ปลอดภัยไม่ควรถูกบุคคลอื่นลุกล้ำเข้ามากระทำผิดกฎหมายและเจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องถูกบังคับให้หลบหนีออกจากบ้านของตนเองนะครับประมาณนี้พอสมควรแก่เหตุนะถ้าได้บอกว่าไม่ต้องหนีก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่หนีเราสามารถใส่เขาจนหมดแม็กยังไม่จำกัดได้ไม่ใช่นะครับข้อสมมติแก่เหตุเดียวเมื่อวานผมก็คุยไปแล้วนะครับเรื่องของจำนวนครั้งในการดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีผลต่อการตัดสินของศาลเหมือนกันนะครับเช่นถ้าเกิดว่าพยานอันตรายมันไม่ได้ใกล้ถึงตัวแล้วคนร้ายหนีไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตามหลังเขาได้นะครับนะคุณนนทวัฒน์ก็อธิบายชัดเจนใช่ครับคือถ้าเราอยู่ในเคหสถานของเราอ่ะนะครับก็คือจากฎีกาที่เขาเล่าให้ฟังเมื่อกี้คุณฟังครับคือจำเลยเนี่ยยิงผู้ตาย1นัดแต่ผู้ตายยังเดินเข้าหาอยู่จำเลยจริงยิงอีก2นัดจนผู้ตายล้มลงศาลเห็นว่าการยิง3นัดแรกเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุในภาวะเช่นนั้น หลังจากที่ผู้ตายล้มลงนอนหงายแล้วจำเลยเดินเข้าไปซ้ำอีก2นัดอันเนี้ยเกินสมควรแก่เหตุคือยิงทั้งหมด5นัดเพราะว่าภัยมันหมดไปตั้งแต่3นัดแรกแล้วคือเขาล้มไปแล้วการยิงซ้ำเป็นการเกินสมควรแก่เหตุนะครับก็ถูกลงโทษป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนี่นะครับไม่ต้องหนีไม่ได้ความหมายว่าต้องยิงนะครับมีสิทธิ์ป้องกันไม่ได้หมายว่ามีสิทธิ์ฆ่าเริ่มต้นยิงป้องกันโดยชอบไม่ได้หมายความว่าจะชอบด้วยกฎหมายทุกนัดหลังจากนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฎีกาที่ตีออกมาแล้วนะครับคุณฟังนะว่าเราสามารถป้องกันตัวได้โดยพอสมควรแก่เหตุถ้าพยานอันตรายนั้นออกไปแล้วอยู่ห่างไกลตัวเราไปแล้วหรือหยุดยั้งได้แล้วเราต้องหยุดแล้วก็เราก็ต้องไปสู้คดีกันภายหลังจากนั้นนะครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแจ้งข้อหาท่านก่อนจะฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาโดยอะไรก็ตามนะครับก็ไปสู้กันในชั้นศาลแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันมีการพอสมควรแก่เหตุมีเหตุมีผลมีหลักฐานเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมีเยอะแยะพยานปากเอกเลยติดกล้องวงจรปิดไว้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้านั้นการเกิดขึ้นก่อนหลังเหตุการณ์มันจะมีบันทึกไว้หมดตัวเนี้ยก็จะเป็นพยานให้เราสามารถที่จะหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาจากการป้องกันพยานอันตรายแบบเกินกว่าเหตุได้นะครับบีแฮปปี้บอกต้องยิงแต่ในระดับเอโอคือโดยทฤษฎีเนี่ยนะครับโดยทฤษฎีเนี่ยมันพูดได้ที่บอกว่าก็เล็งขาสิคุณไปเล็งหน้าอกเล็งหัวเขาทำไมก็ต้องเล็งขาเล็งแขนสิยิงให้เขาหยุดก็พอคือณวินาทีนั้นนะครับคุณฟังครับมันไม่ทันหรอกครับที่ยามัวแต่มันนั่งปั้นเล็งเหมือนกับปั้นเอ็กยิงเป้าวินาทีนั้นก็คือด้วยการป้องกันหยิบขึ้นมาได้ก็คือต้องเล็งใหญ่เป้าใหญ่ไว้ก่อนก็คือร่างกายหรือตัวไว้ก่อนบางทีเป้าเคลื่อนที่นะครับใครบอกว่ายิงปืนง่ายไม่ง่ายนะครับผมก็มีประสบการณ์พอสมควรเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับยิงเป้าเคลื่อนที่แล้วโอกาสที่ยิงไม่ถูกสูงมากนะครับเพราะนั้นถ้ามีโอกาสก็คือว่าต้องเล็งเป้าใหญ่ไปก่อนแล้วครับมันไม่มีใครยิงขานอกจากว่ายืนเถียงกันอยู่ตั้งนานเนี่ยแล้วมีโอกาสได้จับได้เล็งอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะเราก็ไม่ว่ากันวันนี้มีคุณฟังเข้ามาเยอะเลยนะครับเยอะเลยขอบพระคุณมากครับสำหรับความอบอุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะขอเบรกสักครู่หนึ่งนะครับเบรกสัก 2-3 นาทีเพื่อเข้าสู่ช่วงหน้าช่วง Variety Talk ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงหน้านะครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ Talkมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SDCar Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center always be with your remarkable journey.
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่ม57นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ครับเดี๋ยว3ทุ่มตรงสัญญาณที่ส่งไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอก็จะกลับเข้าสู่รายการปกติทางสถานีนะครับแต่ว่า TikTok Live ของเราก็ถ้าเนื้อหายังไม่ครบก็คุยกันต่อขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Clean Power Solar Energy เสริมสวนมนัสเชียงใหม่ SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับโรงแรมคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันและเจนฟาร์มเชียงใหม่นะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณผู้ฟังครับคุยกันต่อครับจากกรณีประเด็นเรื่องของอวป.นะครับที่มันวุ่นวายกันไปหมดนะครับวุ่นวายกันมากนะครับแล้วก็เกิดกรณีเรียนแบบการเรียนแบบสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันก่อนนะครับก็มีโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่อยู่แถวท่าศาลาเนี่ยนะครับก็มีแชทโผล่มานะ บอกว่าจะกราดอย่างโน้นอย่างนี้นะครับก็เดือดร้อนกันไปทั่วนะครับแล้วก็เกิดเหตุอีกโรงเรียนหนึ่งที่จังหวัดแพร่นะครับก็ออกมาโพสต์ในทำนองเนี้ยนะครับเกิดเป็นข้อความส่งในกลุ่ม LINE Open Chatใช้แบบโปรไฟล์ปริศนาส่งข้อความลักษณะที่จะก่อความรุนแรงโดยใช้อวป.ในโรงเรียนมัธยมศึกษาชื่อดังที่จังหวัดแพร่ก็สร้างความตื่นตระหนกข่าวมันกำลังดังอย่างเนี้ยคนมันก็กลัวถูกไหมครับกลัวว่าจะมีเหตุการณ์ลอกเลียนแบบกับเหตุการณ์กราดยิงที่เทพศิรินทร์นะครับล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนของสภ.เมืองแพร่สืบจนทราบครับว่า

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเดินหน้า New Route New Airline กระตุ้นท่องเที่ยวเพิ่มทางเลขเดินทางนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเพิ่มทางเลือกการเดินทางทางอากาศให้ประชาชนและขยายการเชื่อมโยงเมืองหลักกับภูมิภาคโดยกระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยานออกมาตรการส่งเสริมพัฒนาเส้นทางบินในประเทศและระหว่างประเทศ New Route New Airline ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน 50% เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สายการบินเปิดเส้นทางและให้บริการในท่าอากาศยานภูมิภาคมากขึ้นโดยมาตรการมีผลตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2569ถึง9สิงหาคม2570รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ผลักดันมาตรการดังกล่าวภายใต้นโยบาย Airport for Regional Development เพื่อใช้ท่าอากาศยานเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเพิ่มการแข่งขันของสายการบินและให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นทั้งในด้านเส้นทางราคาและคุณภาพการบริการสำหรับสิทธิประโยชน์แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่เส้นทางบินใหม่ New Route ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน 50% เป็นเวลา1ปีสำหรับเส้นทางที่ไม่เคยให้บริการมาก่อนหรือเคยให้บริการแต่หยุดบินมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีและสายการบินใหม่ New Airline ลดค่าบริการดังกล่าว 50% เป็นเวลา6เดือนสำหรับสายการบินที่ไม่เคยให้บริการณท่าอากาศยานนั้นหรือเคยให้บริการแต่หยุดบินมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีครอบคลุมทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศณท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานมาตรการส่งเสริมเส้นทางบินที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากสายการบินอย่างต่อเนื่องเป้าหมายของมาตรการนี้ไม่ได้อยู่เพียงการลดต้นทุนให้สายการบินแต่ต้องการให้ประโยชน์กลับมาถึงประชาชนเมื่อมีสายการบินและเส้นทางเพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มทางเลือกลดการผูกขาดในเส้นทางที่มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวและสร้างการแข่งขันทางด้านราคาและคุณภาพบริการขณะเดียวกันการเชื่อมต่อเมืองต่างๆที่สะดวกขึ้นจะช่วยกระตุ้นการเดินทางการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่และชุมชนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับ และรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
9: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
9: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขกำชับจับตาสถานการณ์น้ำใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะนครพนมที่พบน้ำโขงสูงเกินขีดวิกฤตหากจำเป็นประสานหน่วยทหารช่วยอพยพผู้ป่วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดริมน้ำโขงได้แก่นครพนมมุกดาหารและบึงกาฬล่าสุดได้รับรายงานว่าขณะนี้จังหวัดนครพนมระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12.04 เมตรสูงกว่าเกณฑ์วิกฤต4เซนติเมตรแล้วและคาดว่าจะสูงสุดวันนี้13สิงหาคมเวลาประมาณ12นาฬิกาจึงสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลนครพนมเร่งเคลื่อนย้ายครุพันธ์ที่อยู่ชั้นล่างจัดพื้นที่จอดรถและรถพยาบาลในจุดปลอดภัยพร้อมเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยาเวชภัณฑ์จำเป็นออกซิเจนเลือดระบบไอทีสื่อสารและกำลังคนตลอดจนแผนดูแลผู้ป่วยวิกฤตกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงเส้นทางอพยพและระบบส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงการวางเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรในโซนแยกประปาเพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนและพื้นที่สำคัญพร้อมระบบสำรองกรณีฝนตกหนักหรือน้ำโขงหนุนสูงโดยให้รายงานสถานการณ์ทุกวันเวลา8นาฬิกาแม้ขณะนี้โรงพยาบาลนครพนมยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงยังสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติแต่ความเสี่ยงสำคัญอยู่ที่เส้นทางเข้าออกบริเวณถนนอภิบาลบัญชาและประสิทธิภาพในการระบายน้ำเมื่อแม่น้ำโขงหนุนสูงจึงยกระดับการเตรียมความพร้อมเป็นสีส้มโดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพนมได้เตรียมการประสานงานตลอด24ชั่วโมงและรายงานสถานการณ์ทุก3ชั่วโมงนอกจากนี้ส่วนกลางโดยกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้เตรียมประสานขอความร่วมมือจากกองทัพไทยหรือหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกำลังพลยานพาหนะยกสูงหรือเรือพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายขนส่งผู้ป่วยและญาติเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนครพนมหรือโรงพยาบาลชุมชนกรณีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบแต่ระบบบริการยังสามารถให้บริการได้ตามปกติหรือจำเป็นต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปยังโรงพยาบาลตามแผนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหากน้ำท่วมโรงพยาบาลจนไม่สามารถให้บริการได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด วันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
9: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
9: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G สาดความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
10: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: Hey girl I just want you to know that I love you so much And you are my

Chiang Mai Radio, freshen up.

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music
3: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับ Construction รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the music

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: 93.75 Chiang Mai Radio Fashion Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the musicYoung My Radio, freshen up.

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ
1: 053-242-002 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ตื่นในช่วงตีสามถึงตีห้าบ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนา

Karen Soap ya yom Sata za du chon Dan bo phang chang lai tuk phan tuk phon Tern le yang Tu chau wat nong tong Ma la nư Bỏ ọc mẹ ọc Nằm ở rời cạn Phật kinh nạ cá thầm mắt Mà bốc mà bạc Cập giác cập dồm Anh bên tiền hấp Bên tiền nắp thư Còn tôi châu Lại cả ni Mi bên phải chăm thúc văn Thúc văn Này vì là điều cả ni แล้วก็ทุกวันณทางสถานีวิทยุแห่งนี้มาได้ยินเสียงไก่ขันเป็นอันว่ารายการปกิณกะมาต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนติดตามฟังรายการนี้เป็นอย่างมากขอบใจต่อครูบาอาจารย์สังฆประสงค์องค์เด่นที่ฟังอยู่และญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่คนหนุ่มคนกำลังยิ่งถึงใจขอบใจนักๆขอบใจหลายๆแต่ว่าที่มีโยมปัญหาว่าทีนี้ตุลุงได้ไปรายการธรรมสัญจรอำเภอสลับปีกันไปกันปุ่นวันที่12เดือนกันยายน2569ดูเหมือนวัดดอนจืนนี่นะนะจำบะพิษปะกันแน่สองทุ่มเอาละญาติโยมต่อไปนี้เอาขอมาไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมังกละเป็นมงคลต่อชีวิตไหว้พระห้าหนตั้งใจเนิ่นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพเจ้านอบน้อม

นังอหังบันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาบินามันดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบอัจจลิยะคุณังอุปัจยะคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนาโปสกุณัสสะสัทโธปัปปกังโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันติติโกอคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโภวิญญูหิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนาโปสกุณัสสะสัทโธปัปปกังโหตุสุปินังกัคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคะละเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักขินายโยอัญชลีกรณียโยอนุตรังปุญญเขตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจา
Yojamana poza kuna za zato Papa kang hoto zopinang akantang Zangkano pavena binazamento Yato hang pakini ariya ya chati ya chato Napichana mi zanji japanang jivita voropeta Tena zakena zoti te oto zoti kapasa Pochang posati zangato tamanang vichayotata Viriyam piti pachati pochang kajatata pare Samadupe ka pochang kajate te sabataksina Munina samadakata pavita paulikata Sangvatante apinyaya nipanaya japodiya Etena satya vachena zotite oto zapada Ekasaming samayena do mokala nantya kasapang Kilane tukite disawa po changke satate sanye Tejatang apinandito aroka mucing sutangkane Etena satya vachena zotite oto zapada Ekatha dambaracha pekelan yena bipirito Yundatere na tanyewa panapetawa na zatarang Sammotitawa ya apadatam abuda zitana zo Etena satya vachena zotite oto zapada Painate ya apadate nanampi maesinang Maka atakilesa wapatano pati tamatang Etena satya vachena zotite oto zapata Sakatwa puta ratanang o satang utamang warang Itang dewa manusanang puta tejena zotina Natsantu patawa zapetu kabu pasamentu te Sakatwa tamaratanang o satang utamang warang Palila upasamanang tamatejena zotina Natsantu patawa zapepa nyabu pasamentu te Sakatwa sangkaratanang o satang utamang warang Aunayang pangunayang sangkatejena zotina Natsantu patawa zapero kabu pasamentu te Nati me saranang anyang podo me saranang barang Ketena satya vachena oto tejaya mangkalang Nati me saranang anyang dhammo me saranang barang Ketena satya vachena oto tejaya mangkalang Nati me saranang anyang sangko me saranang barang Etena satya vachena hotu te jaya mangkalang Adi unasa vijayo tammo loke anutaro Sapasata itataya tangtawang kanha itewate Paliwachela jatante amanose ipavage Payake na kebise pute akala marane nakwa Sapasama marana muto tapeto akala maritang Tatsiva anupavena oto devo sukisata Suta silang samadaya tambang sucharitang jare Tatsiva anupavena oto devo sukisata Likitang jinditang pochang taranang vajanang karung Palesang desanang sutoa taksa ayupawatatiti Awatu sapamangkalang prakantu sapadevata
สัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชฌงค์ปริตยันตุนิมิตตังสักกัตตวานัตถิเมและอธิอุณสวิจัยโยขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงหายจากอาการพระประชวรทรงมีพระสุขภาพปรมัยอันแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานได้120ปปัญษายิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรโดยเดชเดชานุภาพคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มนต์ศักดิ์สิทธิ์จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บอย่างนักอย่างร้ายอันเกิดในสรีระร่างกายตนข้าพเจ้าและญาติโยมโดยกินยาหมอยุกหมอยาบังหายขออันตรธานสูหายมีความสุขกายสบายใจแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไกลไกลไปก็คือมีใจกลับมามีโจกมีใจอยู่ปราศจากภัยอันตรายอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุบัติภัยโรคาภัยอย่าได้มาใกล้มากายสู่กายสบายใจจำเริญไปด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมคิดทำการค้าการขายก็ของไปได้ดีมีโจกมีใจกาแม่นขายมานถ้าคิดจะทำการทำงานก็จำเริญในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปอายุวันสุขบาละจุงบังเกิดแก่ทุกท่านโดยเทินกรมอุตุบอกไว้ว่าเรื่องฝนเรื่องลมยังมีอยู่ทุกภาคนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงอาตมะก็ผ่านมาญาติโยมก็ผ่านมาและต้องผ่านไปได้120ปีมีสุขภาพปรมัยกายใจแข็งแรงญาติโยมจันทร์บุกัง24ชั่วโมงนั้นตะวาบ่มีแรงงานว่าฝนตกแม้แต่หยดเดียววันนี้ท่านทั้งหลายก็อยู่วัดอยู่ว่าเพราะเป็นวันศีลวันธรรมวันแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่วันนี้ตุเจ้าก็เป็นนำตุเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายไปลงโบสถ์ฟังพระปาฏิโมกข์กันที่วัดหนองจางตำบลหนองตองสำหรับเน้นที่อยู่วัดก็สวดกรรมฐานนำญาติโยมเน้นมี11ตนคือเจ้าไปลงโบสถ์ขึ้นโบสถ์หมดครับมาอาตมาก็มาเทศเทศนาธรรมสิทธาตุและอธิบายแก่ญาติโยมได้ฟังฉันเป็นเสร็จเรียบร้อยบ่ายโมงทางคณะเทศบาล
ก็นำหน่วยงานองค์กรมาพัฒนาวัดปัดฝาดเปี้ยวทัดอันที่นั่นที่นี่แล้วได้กระทำบุญไหว้พระสมาทานอับศีลฟังโอวาทเฮอปอนเสร็จงานทุกอย่างก็กลับต่อมาก็พักผ่อนจนถึงปัจจุบันวันนี้ญาติโยมฉันเจ้าแล้วเข้ามงพระกันที่ที่ดินอำเภออ่างดงมีอยู่ที่สีสุพรรณน้องแก้วบ่ายโมงพระกันที่วัดป่าดาราพิรมงานกระทำบุญครบร้อยวันอุทิศส่วนบุญกุศลแก่หลวงปู่บัวเกตผู้ร่วงลับดับขันไปเมื่อคืนบึ้นปะกันได้ธรรมะสัญจรณที่วัดปางยางตำบลบ้านปงเปื่อหางดงเนื้อเวลาพระกรรมเจ็ดมงกึ่งก็แปดมงเนื้อปะกันแน่นอนน้องตองไปศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนตะวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำธรรมะมาอู้มาจ่าเอ่ยแก่ญาติแก่โยมท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเพื่อฝากไว้เป็นข้อคิดสะกิดใจว่าคนเอาเกิดมาเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติในวินาทีนี้คืออะไรอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สอนไว้ว่าบังเอาได้ตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความประมาทเราควรรีบกระทำสิ่งนั้นๆเพราะว่าชีวิตนี้ญาติโยมมันแข่งกับความตายนะโอ้ปีนี้ฟังข่าวเนื้อใต้โต๊ะออกตายนักเอาไว้ตายนักบอกว่ากำลังหัดยาวบ้านชาวบ้านนี่ยังแค้นมันมีนักตัวเจ้าก็จังไม่ละปูนเนี่ยโอ้ได้ยินข่าวดูข่าวแล้วก็ไปนักแบบถ้าโอ้ถึงทั่วประเทศตัวเจ้าหนุ่มตัวเจ้าน้อยตัวเจ้าเฒ่าตัวเจ้าแก่มีฐานะมียศมีตำแหน่งหน้าที่ก็แข่งกับความตายในที่สุดการเนี่ยแข่งไปได้พอได้ญาติโยมเพราะเอาบ่หูว่าสิ่งที่เอาแข่งแล้วเอาจะการมันเมื่อใดเอาจะการมันเมื่อใดเพราะวันเวลานั้นน่ะมันไม่ได้บอกเฮาหูล่วงหน้าว่าคุณจะการละเนอคุณจะตายละเนอมันบอกว่าฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ญาติโยมท่านจึงได้สั่งได้สอนได้ตรัสว่าเมื่อคิดว่าในชีวิตของเฮาเนี่ยจะรักษาศีลก็เข้าใจรักษาอย่าไปรอก่อนรอก่อนยังบ่พร้อมเตื้อรอจังหวะรอเวลา มันใกล้เข้ามาแล้วนะใกล้เข้ามาจะทำบุญก็รีบทำเนี่ยจะไปฮื้อนอฮื้อนอรอเท่าแหมน้อยก่อนเดี๋ยวนี้เอาไปเอี่ยวเอาไปกินเอาไปเล่นเอาไปม่วนจังสันเฮาก่อนรีบทำนะโยมเนอะจะทำบุญคือทำคุณงามความดีตั้งกายตั้งวาจาตั้งด้านจิตใจบ่ฆ่าสัตว์บ่ลักบ่โลภบ่โกงบ่ประพฤติผิดในกามบ่ขี้จุขี้ไล่บ่ติสินอินทราเล่าหน้าจาขวนบ่ดุบ่ด่าบ่โอ้ยังไปเลยๆบ่ดื่มสุรามีไหลปิ่นกัญชาโลอินนี่มันเป็นการทำบุญโลดดาวหยุดนอกจากตานแล้วรักษาศีลแล้วเอาก็ได้เจริญจิตภาวนาวัดหนองตองก็เปิดการอบรมวิปัสสนาแนวสติปัฏฐานมา
คอร์สนี้10วันวันละ2ชั่วโมงโดยมอบตุเจ้าวัตมาภาพนั่นนะสองตนเป็นผู้ที่นำญาติโยมฝึกจิตฝึกใจตั้งมันสอบอารมณ์ของโยมคือครบ10วันก็มีเน้นร่วม11ตนมีญาติโยม21คนด้วยกันจึงโยมไม่ยิงประจายเอาวันละ2ชั่วโมงเริ่มปฏิบัติ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มและโยมก็กลับบ้านไผ่บ้านมันก็เหลืออีก3-4วันจะครบกำหนดเนี่ยผู้มาก็คือผู้ไม่ปฏิบัติคิดจะทำบุญจะสร้างดีก็รีบรีบทำบ่เงื่อนนอกเงื่อนนอกจะไปจ้าจะไปจ้าญาติโยมทั้งหลายวันเวลามันบ่รอเฮานะอย่างตัวเจ้ามานั่งเตะมานั่งอู้มานั่งจ้าตึงตั้งแต่ไหว้พระสวดมนต์นี่เดี๋ยวผ่านไปละ26นาทีละ26นาทีละนาฬิกามันได้บอกเวลาตายนะมันได้บอกเวลาตายว่าคุณจะตายเวลาเท่านั้นเท่านี้มันบอกบอกเอาเลยโอ้กับมันมาบอกฉะนั้นรีบทำคุณงามความดีเน้อยมเน้อเพราะปัญญามัจจุราชนั่นน่ะคือความตายมันไล่ทุกคนมันแนบแนบแนบแนบแนบแนบแนบแนบแล้วมันตันน่ะมันจะจวาละเดี๋ยวมันก็จะถึงเวลาละในชีวิตของคนเฮาเนี่ยมันบ่เคยปัดพลาดพัดเพี้ยนต่อสิ่งอย่างมามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเฮาจะไปต่อสู้จะหนีก็ตึมปนจะพัดผ่อนเอาก่อนเบื่อนว่าผ่อนของเงินได้ผ่อนไว้ก่อนเน้อผ่อนไว้ก่อนเน้อไอ้น่ะบ่ได้มันตึงบ่ได้มันตึงบ่เงื้อถึงเวลาแล้วเอาก็ต้องยอมการวะล่ะยอมการไปตามฐานะตามกฎตามเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อคิดว่าจะทำอะไรอย่างก็รีบทำเนี่ยวงเล็บทำสิ่งที่ดีๆจะไปทำเสียงที่มันบ่ดีมันชั่วมันเป็นบาปก็ว่าจะเป็นการไปปฏิบัติธรรมะการรักษาศีลการฟังธรรมการอุทานหรือแม้แต่การค้าการขายการดำเนินธุรกิจในชีวิตของโยมก็รีบทำเนี่ยจะไปพัดไปวันนั้นเวลานี้นะถ้าคิดอย่างอันมันจะช้าเกินไปจะทำอย่างรีบทำแต่ต้องวางแผนไว้ให้ดีอันนี้ตุเจ้าวัดหนองตองจึงขอฝากไว้กับญาติกับโยมเนอะเบิ้นปะกันเนอะโยมนะปะกันที่ดินอำเภอดงพระกันติวัดป่าดาราพิลมบ่ายมงพระกันติวัดปางยางเวลา20นาฬิกาเนอะวันพุธกับพระกันติวัดศาลาบ้านศาลาบ้านบ่องานศพขาวดำเวลา20นาฬิกาเนอะอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกน

าทีวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในข่าวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

สารเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยทางคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ช่วงเช้า 9:30 น.เป็นต้นไปพิธีศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้า 9:30 น.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สืบชะตาแบบร้านนาถวายต้นเงินต้นทองต้นเพชรต้นมหาบารมีถวายเครื่องทัยทานแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรหลังจากนั้นก็เชิญคณะศรัทธาสาธุชนร่วมรับประทานอาหารแบบโรงทานคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์เข้าถวายแสดงมุทิตาสการะและรับของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธีสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพต้นเงินเพื่อสมทบทุนนิธิวิสิทธิราภรณ์และเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งตั้งโรงทานอาหารน้ำดื่มติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์053-358-169หรือที่มือถือ063-368-471สำหรับผู้ที่จะร่วมบุญบริจาคทางออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาถนนช้างคานชื่อบัญชีพระครูวิจิตรศิราภรณ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่423-039-8580การทำบุญอายุวัฒนมงคลตรงกับวันศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้า 9:00 นเป็นต้นไปอายุวัฒนมงคลพระครูวิจิตรศิราภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดบางสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคลโดยพร้อมเพียงกัน

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

ท่านทั้งหลายวันนี้เรามาพิจารณาคำว่าหมาไม่รู้จักเสือหมาไม่รู้จักเสือหมาก็ถูกเสือกินสถานเดียวแต่พวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายหมาไม่รู้จักเสือหมาก็ถูกเสือกินฉันใดจิตที่ไม่รู้จักสติจิตนั่นจะเป็นผู้หลงหลงความโลภความโกรธความหลงก็ครอบงำจิตไม่รู้จักสติจิตก็จะถูกกิเลสตัณหาราคะครอบงำเพียงสถานเดียวพวกเราทั้งหลายหมารู้จักเสือเสือก็ไม่สามารถกินหมาได้ฉันใดจิตที่รู้จักสติจิตนั่นก็จะไม่ถูกกิเลสตัณหาราคะครอบงำพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาจิตเปรียบเสมือนหมาจิตเราเปรียบเสมือนหมากิเลสตัณหาราคะเปรียบเสมือนเสือถ้าจิตมันไม่รู้จักจิตมันไม่มีไม่รู้จักคำว่าสติจิตมันก็ถูกกิเลสตัณหาราคะกินหมดถูกกิเลสตัณหาราคะครอบงำหมดจิตมันจึงหลงกิเลสตัณหาราคะหมดจิตมันจึงเกิดความอยากเหมือนเหือเหมือนเสือหิวเหมือนเสือหิวอาหารนั่นแหละในพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาว่าจิตของเรานี่อย่าให้เป็นหมาที่ไม่รู้จักเสือส่วนมากมันเป็นเช่นนี้จิตเราไม่รู้จักคำว่าความโลภความโกรธความหลงไม่รู้จักคำว่าบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักสิ่งที่เป็นโทษต่อชีวิตของเราเหมือนหมาไม่รู้จักเสือหมาก็ย่อมถูกเสือกินฉันใดจิตที่ไม่รู้จักสติจิตก็ถูกกิเลสกินหมดจิตก็หลงกิเลสทั้งหมดขนาดเดียวกันหมารู้จักเสือเสือก็ไม่สามารถกินหมาได้ฉันใดจิตเราก็เป็นเช่นนั้นจิตเรารู้จักสติอาศัยสติจิตเราก็จะเป็นจิตผู้รู้ไม่หลงในกิเลสไม่หลงในตัณหาไม่หลงในราคะไม่หลงในความโลภความโกรธความหลงไม่หลงสิ่งที่ทำลายชีวิตของตนเองเราต้องมาฝึกจิตอบรมจิตเราต้องมาฝึกจิตอบรมจิตของเราอบรมจิตฝึกฝนจิตให้จิตของเราเป็นจิตผู้รู้เหมือนหมาแสนรู้เราต้องฝึกมาฝึกจิตของเราให้จิตของเรานะเหมือนหมาแสนรู้ดมระเบิดดมยาบ้าสถานที่ไหนมีภัยพิบัติมีคนตายอยู่ในดินคนตายอยู่ในซากตึกหมาแสนรู้ก็จะไปสัมผัสกับกลิ่นไม่ตายก็รู้ตายก็รู้ว่านี่คือกลิ่นของคนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราฝึกจิตให้จิตเรารู้กิเลสที่มันละเอียดกิเลสที่มันหยาบเราจะได้เห็นว่ากิเลสที่มันหยาบกิเลสที่มันละเอียดเมื่อจิตของเราเป็นจิตผู้รู้แล้วแต่พวกเราทั้งหลายจิตเราก็จะไม่หลง

สิ่งที่เป็นโลภะโทสะโมหะสิ่งที่เป็นโลภะโทสะโมหะก็ไม่สามารถครอบงำจิตใจเราได้จิตใจของเราทุกวันนี้มันเป็นผู้ไม่รู้เหมือนหมาไม่รู้จักเสือนั่นแหละคนจำนวนมากเป็นเช่นนี้เหมือนหมาไม่รู้จักเสือมันจึงถูกเสือกินหมดมีเงินเท่าไหร่ก็หมดทำงานเท่าไหร่ก็เงินก็หมดใช้จ่ายแบบไม่รู้จักมัญญะมัญญังไม่รู้จักคุณของเงินของกิเลสตัณหาราคะไม่รู้จักคำว่าดีคำว่าชั่วเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจิตของมนุษย์ทั้งหลายแยกแยะไม่ออกแต่เราต้องพิจารณาเราฝึกจิตเราเนี่ยก็ให้มันเหมือนลิงขึ้นเก็บมะพร้าวจังหวัดชุมพรเราฝึกจิตเราก็เปรียบเสมือนลิงได้รับการฝึกฝนอบรมเรียกว่าลิงแสนรู้จิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมแล้วก็เรียกว่าจิตผู้รู้ให้เราเข้าใจอย่างนี้สัตว์ทุกชนิดที่ได้รับการฝึกฝนเราเรียกว่าสัตว์แสนรู้ไก่แสนรู้ลิงแสนรู้สุนัขแสนรู้หมาแสนรู้ช้างแสนรู้ม้าแสนรู้เราจะใช้คำว่าแสนรู้ฉันใดเราฝึกจิตเราก็จะเป็นจิตของผู้รู้และก็ละสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตก็จะรู้จักสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนหมารู้จักเสือแต่หมาก็ไม่สามารถถูกเสือกินได้เพราะเรารู้จักมันเราก็หลบหลีกมันได้หนีมันได้จิตก็เช่นเดียวกันรู้จักความโลภความโกรธความโลนรู้จักความอยากรู้จักสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาราคะมันก็ไม่สามารถมาครอบงำจิตใจเราได้ไม่สามารถมากินละจิตใจเราได้มาแอบแฝงอยู่ในจิตในใจเราได้เป็นเช่นนั้นในพวกเราต้องพิจารณาโดยเฉพาะจิตที่มันไม่รู้จักสติเนี่ยเยอะเป็นจำนวนมากจิตที่ไม่รู้จักสติและจิตไม่เคยคิดจะพึ่งพาสติจิตไม่เคยคิดจะอาศัยสติมีจำนวนมากจิตของมนุษย์เรียกว่าเกือบ 70% ของคนจิตนั้นไปอาศัยความคิดจิตนั้นไปอาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยสิ่งต่างๆที่มากระทบหรือจิตนั้นไปสัมผัสกับรูปรสกลิ่นเสียงตาหูจมูกลิ้นกายใจไปติดในรูปรสกลิ่นเสียงเราจิตมันก็ไปหลงสิ่งเหล่านี้หมดนะหลงขนาดเรากินหมูกินไก่ยังบอกว่าอาหารไม่อร่อยพิจารณาดูกินหมูกินไก่แล้วยังบอกว่าอาหารไม่อร่อยแล้วคนที่กินเจล่ะพิจารณาดูนี่กินผักล่ะเราจะคิดยังไงล่ะพิจารณาดูเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราต้องดับความอยากให้ได้ดับความโลภให้ได้ในพวกเราต้องดับความอยากดับความโลภดับความหลงให้ได้ดับความโกรธให้ได้ที่มันปรากฏขึ้นแต่ละวันแต่ถ้าเรามีถ้าจิตเราอาศัยสติจิตเราก็จะรู้เท่าทันความโลภที่มันปรากฏความหลงที่มันปรากฏความเกลียดความชังที่มันปรากฏเราก็จะรู้เท่าทันมันจิตที่ฝึกฝนจิตที่อบรมจิตนั้นจะเท่าทันสิ่งต่างๆที่มันกระทบที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจของเราให้เราเข้าใจแบบนี้เมื่อจิตของเราถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำแล้วจิตเราไม่มีจิตเราก็ไปหลงความคิดมันก็จะพาเราไปไม่มีที่สิ้นสุดจากตรงนี้ไปตรงนั้นจากตรงนั้นไปตรงนี้อีกมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าจิตอาศัยความคิดมันก็เหมือนคนกลุ่มหนึ่งเวลานี้ยังไม่ถึงเวลานี้ยังไม่นอนยังกินยังเที่ยวยังเล่นก็นี่คือจิตมันหลงอยู่ในร้านอาหารอยู่ในผับอยู่ในบาร์กำลังเต้นกันสนุกสนานเฮฮาอยู่เนี่ยจิตมันเป็นผู้ไม่รู้มันก็หลงไม่รู้กลางคืนไม่รู้กลางวัน
ไม่รู้เวลานอนไม่รู้เวลาตื่นนั่นคือจิตไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมมันจะแยกไม่ออกว่าเวลาไหนจะตื่นเวลาไหนจะทำงานนี่แหละคือมันหลงตลอดเวลาเมื่อจิตเป็นผู้หลงเนี่ยมันก็จะทำลายชีวิตทำลายอนาคตของเราหมดนะเราจะเห็นว่าจิตน่ะมันเป็นผู้ไม่รู้เราต้องฝึกให้มันรู้นะมันเป็นผู้ไม่รู้อยู่แล้วจิตเนี่ยมันจะเป็นผู้รู้ได้เมื่อจิตนั้นได้รับการฝึกฝนอบรมโดยอาศัยสติเป็นหลักสติก็เปรียบเหมือนบอกแล้วสติเปรียบเหมือนแม่แม่ประคับประคองทารกแรกเกิดนึกดูได้สติมันมีความว่าละเอียดขนาดไหนคนไหนที่เป็นแม่พิจารณาดูว่าสติคือเปรียบเสมือนแม่ที่ดูแลทารกแรกเกิดลูกแรกเกิดจะจับตรงไหนแม่ก็จะพิจารณาว่าจะจับตรงไหนจะเอามือสอดไว้ตรงไหนก่อนแม่จะละเอียดมากสติมันจะถ้าจิตดิ้นไม่ได้แม่จะละเอียดมากนั่นแหละคือจิตที่อาศัยสติจิตนั้นจะละเอียดเหมือนแม่ที่ดูแลทารกแรกเกิดทารกแรกเกิดเติบโตเติบใหญ่มา1ขวบแม่ก็คอยเฝ้าประคับประคองทารกอีกที่มาโตมาแล้ว1ขวบ2ขวบแม่ก็ประคับประคองลูกมาเรื่อยๆๆๆได้แล้วว่าจิตอาศัยสติเหมือนลูกอาศัยแม่ลูกนั้นก็จะปลอดภัยจากสิ่งต่างๆลูกก็ไม่ประสบอุบัติเหตุนะจิตเปรียบเสมือนลูกสติเปรียบเสมือนแม่แต่มาเราจะเห็นว่าลูกที่อาศัยแม่นั่นก็ปลอดภัยกินอิ่มนะสบายสบายฉันใดจิตที่อาศัยสติจิตนั้นก็จะมั่นคงจิตนั้นก็จะปลอดภัยจิตนั้นก็เบิกบานจิตนั้นก็ยั่งยืนงอกงามเป็นอมตะนะถ้าจิตอาศัยสติแล้วเราไม่ต้องกลัวนะสติได้มาจะเท่าทันจะบอกให้จิตจะเป็นผู้จิตเปรียบเสมือนม้าสติเปรียบเสมือนจ็อกกี้คนขี่หลังม้านึกดูเลยถ้าว่าสตินะกับจิตอาศัยกันแล้วไม่ต้องกลัวมีแต่คำว่าชนะมีแต่คำว่าสำเร็จเมื่อพวกเราทั้งหลายเหมือนจ็อกกี้ขี่หลังม้านั่นแหละเราจะต้องฝึกจิตเราให้พิจารณาว่ากายของเราเปรียบเสมือนม้าจิตเราเปรียบเสมือนคนขี่หลังม้ามันจะรู้กันม้าเมื่อจ็อกกี้ขึ้นหลังม้าม้ามันรู้ควานช้างขึ้นคอช้างช้างมันก็รู้ยามถึงเวลาไถไร่ไถนาชาวไร่ชาวนาเอางัวเอาควายไปไถนาควายควงควายก่อลูกงัวก่อลูกที่เอาแอกใส่คอควายคองัวมันก็รู้หมดแหละจะไถนานั่นแหละคือจิตที่ฝึกฝนไปแล้วมันมีความพร้อมเหมือนงัวเหมือนควายพอถึงฤดูฝนชาวไร่ชาวนาเอาควายไปไถนาควายก็พร้อมจิตที่ฝึกฝนก็เป็นเช่นนั้นมันมีความพร้อมที่รับรู้เรื่องกิเลสแล้วก็อยู่เหนือกิเลสจิตมันมีความพร้อมในการสร้างความดีทุกลมหายใจเหมือนควายพร้อมพอถึงแล้วดูฝนก็พร้อมที่จะไถนานั่นแหละเจ้าของนาเอาควายไปใส่เอาแอกไปใส่คอควายก่อลูกในพวกเราทั้งหลายเรามีความพร้อมจิตที่มันฝึกฝนมีความพร้อมตลอดกาลเวลาเราจะไปพิจารณาแบบนี้เหมือนช้างน่ะมันพร้อมควานช้างขึ้นคอช้างแล้วตื่นเช้ามามันจะไปทำงานช้างมันก็รู้แล้วว่าต้องทำงานมันจะไม่ออกอาการไม่สำแดงอาการใดๆทั้งสิ้นจิตที่ฝึกฝนจิตที่อบรมจิตนั้นก็มีความพร้อมในการบำเพ็ญเพียรในการบำเพ็ญทุกวันยามใดจะนั่งสมาธิจิตก็มีความพร้อมยามใดจะเดินจงกรมก็จิตก็มีความพร้อมยามใดจะฟังธรรมะก็มีความพร้อมเราจะมีความพร้อมตลอดเวลาเหมือนช้างนะเหมือนม้านะมันมีความพร้อมเหมือนควายที่มีความพร้อมจะเห็นได้ว่าช้างก็พร้อมที่จะไถพอความช้างพร้อมที่จะลากซุงม้าพร้อมที่จะวิ่งขนของนะงัวควายพร้อมที่จะลากเกวียนเทียมเกวียนพร้อมที่จะไถนา

มันรู้ของมันอย่างนั้นจิตที่ฝึกฝนมันจะรู้โดยอัตโนมัติแล้วว่ามีความพร้อมตลอดเวลาเมื่อจิตเราเป็นจิตผู้รู้จิตเราจะมีความพร้อมต้อนรับความงามต้อนรับความดีงามคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาแต่มันจะมีความพร้อมความพร้อมก็คืออดทนพร้อมวิริยะภาคเพียรพร้อมมันเกิดขึ้นในขณะที่ความพร้อมคำว่ามันเกิดมันก็จะประกอบไปด้วยตัวสติสัจจะวิริยะขันตินี่แหละมันจะเกิดคำว่าสมบูรณ์แบบแต่เมื่อเรามีสติสัจจะวิริยะขันตินี่มันเกิดคำว่าสมบูรณ์แบบมันจะเกิดคำว่าความพร้อมที่มีพลังและมีอนุภาพเมื่อเรามีสติมีสัจจะมีวิริยะขันติเราจะมีพลังเหมือนช้างลากสูงเราจะเป็นเช่นนั้นมีพลังเหมือนช้างลากสูงเมื่อเรามีพลังจิตเรามีพลังเหมือนเสือที่จะกินงัวมันมีพลังแบบนั้นแหละพวกเราทั้งหลายพอเราจะต้องสติสัจจะวิริยะขันติมีอนุภาพจะทำอะไรก็สำเร็จจะแก้ไขสิ่งใดก็สำเร็จฝากให้เราได้โปรดพินิจพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจึงฝากให้เราได้โปรดพิจารณาว่าเมื่อเราได้ฝึกจิตเราเป็นผู้รู้แล้วนี่จิตอาศัยสติแล้วจิตนั้นจะรู้แต่เรื่องธรรมจิตก็อยู่กับธรรมเหมือนแม่ที่อายุมากอยู่กับลูกและมีความสุขเหมือนลูกอยู่กับแม่และมีความสุขนั่นแหละลูกเล็กๆมาอยู่กับแม่แล้วอบอุ่นแม่จะเป็นผู้ปกป้องชีวิตลูกจิตเราอาศัยสติสติจะเป็นผู้ปกป้องจิตคุ้มครองจิตนี่แหละคืออนุภาพของธรรมะนั้นเป็นอย่างนี้จิตของเรานั้นมันแปรสภาพได้ตลอดเวลานะมันรู้หมดแต่ว่ามันไม่รู้หน้าที่รู้เฉยๆนะมันรู้เฉยๆหน้าที่ของจิตคือมันรู้แต่มันไม่สามารถรู้ว่าสิ่งนี้คือดีสิ่งนี้คือไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมานั่งฝึกมันถ้าเราไม่ฝึกมันจะรู้ได้ยังไงว่าเหมือนงัวเหมือนควายน่ะเราฝึกไถนามันก็รู้ถ้าเราไม่ฝึกไถนามันจะรู้ได้อย่างไรหน้าที่ของจิตคือรู้แต่ทีนี้จิตมันไม่รู้มันก็ไปยึดติดสิ่งที่มันรู้ทั้งหมดเจอทองคำมันก็ดมเจอถุงพลาสติกมันก็ดมเหมือนสัตว์มันแยกไม่ออกนะมันแยกไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยมันก็จะเป็นผู้ไม่รู้แยกไม่ออกเราก็เห็นว่ามันแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นจิตดั้งเดิมของมนุษย์เป็นสภาพแค่มันเป็นผู้ไม่รู้ตั้งแต่เกิดเหมือนเด็กทารกแรกเกิดมันรู้ไม่ว่าดีมันก็ไม่รู้ไม่ดีมันก็ไม่รู้ร้อนมันก็ไม่รู้หนาวก็มันก็ไม่รู้แต่มันแค่ออกอาการสำแดงอาการเฉยๆมันบอกไม่ได้ว่ามันหิวมันบอกไม่ได้ว่ามันต้องการความดีมันบอกไม่ได้ว่ามันต้องการความไม่ดีเพราะมันไม่รู้มันบอกไม่ได้แต่ถึงแม้มันจะเติบโตเติบใหญ่มันก็ไม่รู้อีกเห็นไหมมันได้แต่กินกินกินกินขนมเป็นพิษมันก็ไม่รู้ขนมมันจะเป็นยาพิษมันก็ยังไม่รู้ยาพิษมันก็ยังไม่รู้มันก็ยังจะกินอยู่นั่นแหละพวกเราทั้งหลายจิตมันเป็นผู้ไม่รู้หน้าที่ของจิตคือรู้แต่ขณะเดียวกันจิตไม่ได้ฝึกจิตมันก็เป็นผู้ไม่รู้นะมันก็เหมือนหมาไม่รู้จักเสือนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเหมือนหมาไม่รู้จักเสือมันก็ย่อมถูกเสือกินน่ะถ้าหมารู้จักเสือก็ไม่สามารถกินหมาได้ฉันใดจิตเรารู้จักสติจิตเราก็มั่นคงจิตเราก็ปลอดภัยจิตเราก็ยั่งยืนจิตเราก็งอกงามตลอดเป็นอมตะความโลภความโกรธความหลงก็เข้ามาไม่ได้จิตเรามีจิตผู้รู้มันพร้อมที่จะแยกแยะว่านี่คือความโลภความโกรธความหลงมันก็มีความพร้อมที่จะแยกแยะว่าอันนี้คือของร้อนอันนี้คือของเย็นมันจะรู้เลยว่าสิ่งนี้เป็นอาธรรมสิ่งนี้เป็นอกุ

ไม่อดกั้นมันไม่อดทนไม่อดกั้นขาดวิริยะภาคเพียรขาดหมดขาดความอดทนหมดไม่มีความอดทนไม่มีวิริยะภาคเพียรจิตที่ไม่ได้ฝึกถ้าจิตเราฝึกฝนอบรมจิตเราจะต้องมีความอดทนต่อสภาพปัญหาต่างๆเหตุการณ์ต่างๆจิตได้รับการฝึกฝนอบรมจิตเราจะมีวิริยะภาคเพียรจะพัฒนาสิ่งใดก็ง่ายแก้ปัญหาสิ่งใดก็สะดวกนี่แหละคือจิตที่ฝึกมันก็จะแตกต่างกันแต่แล้วว่ามันมีความจิตที่มีความสุขจิตที่ฝึกฝนมันมีความพร้อมทุกลมหายใจจิตที่ฝึกฝนคือมีความพร้อมตลอดรู้สิ่งที่ละรู้สิ่งที่เป็นธรรมรู้สิ่งที่ทำรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์แต่พวกเรามันจะรู้อย่างนั้นให้เราได้พิจารณาเราต้องมาฝึกจิตให้มากที่สุดทุกวันนี้เราไม่ได้ฝึกจิตมันแต่เราไม่มีหลักให้กับจิตอีกสติเป็นหลักให้กับจิตสตินั้นต้องอาศัยสัจจะวิริยะขันติอีกเพื่อมาขับเคลื่อนให้จิตนั้นขับจิตจะต้องอาศัยสัจจะวิริยะขันติมาควบคุมจิตเราเช่นเราบอกจะตื่นตีห้าแล้วก็ต้องตื่นตีห้าอย่างนี้พอถึงตีห้าครึ่งเราจะเดินจงกรมอย่างนี้จิตมันก็จะบังคับให้สจิตแต่มันจะบังคับให้เรานั้นอดทนต่อการเดินจงกรมจิตนั้นจะให้เรามีวิริยะภาคเพียรต่อการเดินจงกรมพอเดินจงกรมเสร็จครบ30นาทีจิตมันก็จะบังคับให้เรานั่งสมาธิอีกถ้าเราไม่มีหลักเนี่ยจิตมันก็เหมือนสัตว์ที่อยู่ในป่าวกไปวนมาท่องโลกในป่าใหญ่เห็นไหมเหมือนสัตว์อยู่ในทุ่งใหญ่นาเลสวนเหมือนสัตว์อยู่ในห้วยขาแข้งมันก็วกไปวนมาอย่างนั้นมันไม่มีหลักมันไม่มีแหล่งไม่มีที่ยึดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมาฝึกจิตเราเนี่ยเมื่อเราฝึกจิตมันก็มีหลักสิ่งที่เป็นหลักให้กับจิตก็คือสติสัจจะวิริยะขันตินี่แหละถ้าจิตมันมี4ตัวนี่แล้วไม่ต้องกลัวสติสัจจะวิริยะขันติเนี่ยจิตนั้นจะมีพลังและมีอนุภาพเมื่อจิตมีสติสัจจะวิริยะขันติเขาว่าไม่ได้ไม่มีเขาว่าทำไม่ได้ก็ไม่มีมันจะมีแต่คำว่าได้มีแต่คำว่าได้เมื่อไม่มีคำว่าเสียเมื่อจิตได้มีสติมีสัจจะมีวิริยะขันติมีแต่คำ

0: Radio Freshen Up. Fresh. มาเป็นสมาชิกกับพวกเรากับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตร

0: ามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
2: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
3: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
2: Mass FM ร่มธรรมร่มใจหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
4: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
2: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
3: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
2: เชื่อมั่นในความดี
3: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
2: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
3: ทำดี
2: ด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
3: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
2: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 1จิตไม่เศร้าโศก1จิตไม่มีกิเลสทุลี1จิตเกษมสุข1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
3: สาธุ
2: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
3: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
5: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องกักกะราชาชาดกหรือไก่เจ้าปัญญาในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เป็นรุกขเทวดาอยู่ในราวป่าใหญ่ครั้งนั้นมีพรานนกคนหนึ่งอุ้มไก่ต่อตัวหนึ่งถือบ่วงและร้าวเที่ยวดักไก่ในป่าอยู่เริ่มจะดักไก่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นไก่ของตนมาก่อนหนีเข้าป่าไปไก่ตัวนั้นรู้ว่าบ่วงคืออะไรไม่ยอมเข้าติดบ่วงถอยหนีไปเรื่อยๆนายพรานจึงเอากิ่งไม้และใบไม้คลุมกำบังตนไว้เลื่อนคันร้าวและบ่วงตามไปเรื่อยๆฝ่ายไก่อยากจะให้นายพรานละอายใจจึงพูดเป็นภาษามนุษย์กล่าวว่าต้นหูกวางและสมอพิเภกทั้งหลายในป่าเราเคยเห็นแล้วต้นไม้เหล่านั้นย่อมเดินไปเหมือนกับท่านไม่ได้ไก่นั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงได้หนีไปเสียที่อื่นในเวลาที่ไก่หนีไปนายพรานจึงกล่าวว่าไก่ตัวเก่าที่แหกกรงหนีมาได้นี้ เป็นไก่ฉลาดรู้จักบ่วงดักสัตว์มันหนีไปได้และยังหยันเย้ยเราเสียด้วยธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดี
2: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
3: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
2: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ผมพุทธภาษิตคาถา
6: อันธรรมยังปัทมาพุทธภาษิตตาคาถาโยพนามาเซ
2: เชิญเถิดเราทั้งหลายจงกล่าวคาถาพุทธภาษิตครั้งแรกของพระพุทธเจ้าเถิด

0: ตังวิสังขารคตังจิตตังตัณหานังขยมัจฉคา
1: เมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพาน
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตมาฝากกันวันนี้ด้วยความว่าจงเตือนตนด้วยตนเองบัณฑิตย่อมฝึกตนผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตนและบุคคลไม่ควรลืมตนคุณผู้ฟังคะและต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังการบรรยายธรรมเพื่อเพิ่มความศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยด้วยคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์จากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: เป็นแม่ที่ดีต้องทำยังไงเป็นลูกที่ดีต้องทำยังไงก็ฟังได้วันนี้จะพูดเรื่องแม่ลูกโดยเฉพาะเพื่อที่จะให้ความรู้กับพวกเราแล้วพวกเราก็เอาความรู้เนี่ยไปสอนต่อกับลูกเราอีกนะฮะเรื่องทิศ6นะโผล่ขึ้นมาอันดับแรกเลยพ่อแม่นี่อยู่ทิศเบื้องหน้าเลยเห็นไหมฮะสมมติเราอยู่ตรงกลางเนี่ยพ่อแม่จะอยู่ทิศเบื้องหน้านะทิศเบื้องหลังเราคือคู่ครองนะฮะสามีภรรยาทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายทิศเบื้องบนคือนักบวชทิศเบื้องล่างคือลูกจ้างอาจารย์ก็เขียนเป็นลูกศรไว้ให้เห็นง่ายๆนะฮะข้างหน้าคือพ่อแม่ข้างหลังคือคู่ครองนะตั้งใจฟังให้ดีนะอาจารย์กำลังทำหน้าที่ของนักบวชนะฮะเนี่ยนักบวชที่ดีมีหน้าที่ต่อชาวบ้านนะฮะคืออะไรบ้างลองอ่านพร้อมกันนี้นักบวชที่ดีต้องทำไม
4: นักบวชที่ดีควรมีหน้าที่ต่อชาวบ้านดังนี้ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ส่งเสริมให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยจิตใจที่ดีงาม 4. ให้ได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟัง 5. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง 6.ชี้ทางสวรรค์คือทางชีวิตที่มีความสุขสบายใจ
3: เห็นไหมหน้าที่นักบวชมีกี่ข้อคะ
4: 6ข้อค่ะ
3: หน้าที่อย่างอื่น5ข้อหมดเห็นไหมนักบวชที่แบกภาระหนักนะทำหน้าที่ทั้ง6ข้อนะของหน้าที่อื่นๆนะ5ข้อ5ข้อหมดเลยนะและแปลกอย่างนึงคือหน้าที่นักบวชต่อชาวบ้านเนี่ยกลายไปตรงกับหน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกนะมันไปตรงกันบางข้อนะฮะตรงอยู่2ข้อนะพ่อแม่ก็มีหน้าที่ต่อลูกก็คือต้องห้ามไม่ให้ทำชั่วละส่งเสริมให้ลูกเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในความดีนะฮะสองข้อนี้เหมือนกันเป๊ะเลยเพราะนั้นนักบวชที่ดีเนี่ยจะต้องพูดให้นักชาวบ้านได้รู้ว่าอะไรชั่วอะไรดีนะฮะไม่ใช่จะไปเอาชาวบ้านมาเป็นนักบวชเข้าใจไหมคือเขาเป็นชาวบ้านอยู่อะเราจะไปบังคับให้เขาเป็นนักบวชไม่ได้ถูกไหมแต่ให้เขาเป็นชาวบ้านที่ดีก็คือต้องพูดให้ชัดเจนไปเลยว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยต้องอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาละตอนนี้อาจารย์ทำหน้าที่อาจารย์ยังทำแล้วนะห้ามพวกเราไม่ให้ทำชั่วยังห้ามแล้วสอนเรื่องชั่วเรื่องดีแล้วนะข้อที่สองนี่น่าสนใจนะว่าให้ตั้งมั่นในความดีไม่ใช่ให้ทำดีเฉยๆนะฟังให้ดีนะถ้าบอกว่าให้ทำดีอันนี้ง่ายแต่ถ้าบอกให้ตั้งมั่นในความดีเนี่ยเป็นยังไงพวกเราดูนี่ดูนี่นี่คือความคิดมือซ้ายนี่คือความคิดฝ่ายชั่วนี่คือความคิดฝ่ายดีถ้าอันนี้คือจิตใจเนี่ยเกิดดับพอจิตเกิดทีนึงบางทีก็คิดชั่วแล้วก็ดับไปพร้อมทั้งจิตทั้งความคิดชั่วแล้วจิตก็เกิดอีกแล้วก็คิดดีแล้วก็ดับอีกขอยกตัวอย่างเช่นเดินไปเนี่ยยังไม่ได้คิดชั่วมากมายแต่เห็นแบงค์พันเนี่ยเกิดเลยไหมโลภะเกิดเลยไหม
5: เกิด
3: ทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองนะแต่โหขึ้นมาเลยนะ พอโหเสร็จก็เดินเข้าไปใกล้ๆเจอเป็นแบงค์ปลอมโหอีกไหม โหแต่มันไม่ใช่ตัวเก่าแล้วนะ คือเจอแบงค์พันเนี่ยมันก็เกิดเป็นโลภะแต่พอเป็นแบงค์ปลอมมันก็เป็นโทสะเข้าใจไหมฮะแต่คนละจิตกันละแล้วเราก็เดินเตะไอ้แบงค์พันนั้นไปด้วยความโกรธเคืองพอเดินไปอีกหน่อยก็ได้กลิ่นดอกมะลิโชยมาก็เป็นไงโลภะอีกละโอ้หอมเนาะพอเดินไปอีกหน่อยได้กลิ่นขี้หมาโอ้หมาบ้านไหนขี้เหม็นตะเหม็นวายเนี่ยมันก็เนี่ยจิตมันก็เปลี่ยนไปไหมมันไม่ใช่จิตเดิมนะเดี๋ยวเกิดทางตาเดี๋ยวเกิดทางหูเดี๋ยวเกิดทางจมูกความรู้เรื่องนี้เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งนะฮะชาวบ้านส่วนมากไม่รู้คือยึดจิตที่เนี่ยเป็นเรารุนแรงมากจริงๆจิตเกิดปั๊บดับไปเกิดปั๊บดับไปยึดเป็นเราไม่ใช่ได้นะฮะเพราะนั้นนักบวชที่มีหน้าที่สอนให้ชาวบ้านอย่าคิดชั่วอย่าพูดชั่วอย่าอย่างเดียวไม่ได้เพราะอะไรจิตมันมีหน้าที่ทำให้ความคิดเกิดประจำไม่คิดชั่วก็คิดดีไม่คิดชั่วก็คิดดีอย่างนั้นก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอานะเพราะนั้นถ้าเราไม่คิดดีชำนาญเนี่ยความคิดชั่วมันจะเกิดเข้าใจไหมมันต้องคิดดีพอดรอปลงมันจะคิดชั่วอย่ายอมให้มันคิดชั่วคิดดีอีกพอมันคิดดีอีกต้องคิดดีบ่อยพูดชั่วพูดดีบ่อยๆทำดีบ่อยจนเป็นตั้งมั่นนี้เป็นยังไงมันไม่ดับเลยดับมันดับแต่ให้มันเกิดอีกมันดับแต่ให้มันเกิดอีกทำเป็นกิจวัตรทำเป็นปกติจนชำนิชำนาญเข้าใจไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตั้งมั่นในความดีนึกออกไหมคะแต่คนที่ทำดีมั่งโจมั่งดีมั่งโจมั่งเนี่ยชีวิตเขาก็ระหกระเหินนะพวกเราเคยสังเกตจิตใจตัวเองไหมช่วงไหนที่คิดดีชำนาญจะสบายใจจริงไหมแต่ช่วงไหนที่ถูกโทสะจู่โจมเราก็พยายามมาคิดดีแต่เดี๋ยวก็จู่โจมอย่างนี้นะเราจะไม่สบายใจเข้าใจหรือยังเพราะนั้นหน้าที่ของพ่อแม่เหมือนนักบวชเลยคือต้องไม่ให้เขาคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วด้วยการต้องให้เขาคิดดีพูดดีทำดีอย่างมั่นคงคือต้องบ่อยๆเท่านั้นนึกออกไหมคะต้องบ่อยๆเลยนี่เรามาอยู่วัดเนี่ยเราต้องคิดดีบ่อยไหมคะเออตั้งแต่เจ้ามาตีสี่ตั้งตั้งตั้งตั้งนะงัวเงียงัวเงียมาความคิดชั่วจะมาเนาะความง่วงจะมาก็ให้ทำนั่นให้ยืนมั่งให้นั่นให้นี่บิดซ้ายบิดขวาไอ้ความง่วงจะมาก็มาไม่ได้จะมาก็มาไม่ได้นะพอจะง่วงจะง่วงหน่อยก็แบบฟังธรรมนะฟังธรรมตั้งใจฟังนะโอ้โอ้ฟังธรรมอีกแล้วโอ้เนี่ยความชั่วก็เข้าไม่ค่อยได้พอฟังเสร็จฉันเข้าเอามีสติในการฉันนะโอ้เอาหอมเนี่ยความคิดชั่วเกิดยากมากอยู่ที่วัดใช่ไม่ใช่เนี่ยฮะเราเลยสบายใจชอบอยู่วัดสบายใจอ้าวแล้วกลับบ้านทำไมอ่ะอ๋อโลภะมันกวักเรียกเข้าใจไหมบอกแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์สอนพวกเราแล้วว่ารากที่ละยากที่สุดคือรากโลภะใช่ไหมมันเพลิดเพลินอ่ะมันเพลิดเพลินมันอร่อยมันหอมมันสวยมันเพลาะอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้ฮะมันเกิดขึ้นที่ใจแล้วเราไม่รู้เมื่อวานนี้แฉเบื้องหลังมันไงเมื่อวานนี้เปิดโปงมาเลยใช่ไหมว่าพวกนี้มันเป็นเหตุเกิดทุกข์ทั้งนั้นเข้าใจคำว่าเป็นเหตุไหมคือตอนที่มันเกิดเนี่ยมันยังไม่ทุกข์ใจไงแต่หลังจากนั้นมันเป็นเหตุเกิดทุกข์เข้าใจได้ยังเช่นเราไปหลงรักอะไรสักอย่างเนี่ยแค่รักต้นไม้เนี่ยเชื่อไหมฮะก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ได้ไหมคะเราหลงรักต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเราก็ไปเที่ยวบอกทุกคนในบ้านนะว่าต้นไม้ต้นนี้ของฉันนะใครอย่าแตะสมมติเราพูดนะเชื่อไหมแค่พูดแค่นี้ก็มีคนอยากแตะละอยู่ดีๆไม่ว่าดีเนี่ยถ้าไม่พูดอะไรก็ไม่มีเรื่องเลยแต่ดันไปบอกเขาเนี่ยว่านี่ของฉันนะใครอย่าแตะเท่านั้นนะมันมีคนคิดจะแกล้งมีคนอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วพอเราชอบเนี่ยเราก็จะเนี่ยที่อยู่ในวงแหวนนั่นไงที่บอกมันพะวงมันกังวลมันหงุดหงิดใครมาทำอะไรมันนิดมันหน่อยก็หงุดหงิดอย่างเงี้ยเพราะเราไปชอบมันเท่านั้นเองนึกออกไหมคนใช้รีดผ้าเนี่ยวึดแล้วก็มีธุระงงอะไรไม่รู้ของเขาเนี่ยไฟไหม้เลยเตารีดไหม้เสื้อโอ้มันเป็นเสื้อเก่าแล้วนึกออกไหมมันเป็นเสื้อที่เราเบื่อแล้วเราอยากจะกำจัดสุดขีดเนี่ยพอคนใช้มารายงานว่าคุณนายเจ้าค่ะพอดีดิฉันอุ้ยพลาดไปจริงๆเจ้าค่ะรีดเสื้อคุณนายแล้วมันไหม้ไปเนี่ยเราไหนเสื้อตัวไหนลูกพอเห็นเป็นเสื้อที่เราเบื่อแล้วเราอยากทิ้งเราว่าไงอ๋อไม่เป็นไรคนเรามันก็พลาดได้เนี่ยทำเป็นผู้ดีเชียวไม่เป็นไรคนเราพลาดได้แต่พออีกวันนึงรีดอีกคุณนายค่ะพลาดอีกแล้วค่ะตัวไหนโหนึกออกไหม ถ้าเป็นตัวที่เราเพลิดเพลินชอบมากเนี่ยมันทุกข์บีบหัวใจเลยไหมคือแทนที่เราจะเห็นว่าอ๋อทุกข์นี่มันมาจากเราเพลิดเพลินชอบมากเราไม่เห็นหรอกเรารีบหาเหตุผลเพื่อจะโกรธเขาเลยว่าไงมันกี่ครั้งกี่หนแล้วอย่างเงี้ยคือเราเริ่มเอาเรื่องครั้งเรื่องหนมาเป็นประเด็นสองฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าให้ระวังเอาเรื่องที่เราเคยบอกแล้วเนี่ยเราก็จะทำเป็นผู้ดีที่บ่นเหมือนแบบบ่นแบบไม่ให้เป็นคนเลวอะนึกออกไหมฮะคือเราจะบ่นแบบว่าอย่าว่าฉันเลวนะที่ฉันต้องด่าต้องบ่นนี่เพราะว่าเนี่ยเราก็เอาเหตุผลขึ้นมาแต่จริงๆเราโดนความชั่วครอบงำโอ้โหอาจารย์ทำไมวางเงี้ย ไหนละไอตะกร้านี่อยู่ไหนละอาจารย์เนี่ยไปไหนก็เนี่ยฮะอุปกรณ์การสอนมีอยู่แค่นี้อันนี้ก็สอนบ่อยมากนะคนก็จะเห็นบ่อยมากก็คือปลากับชามแก้วเนี่ยฮะมันอยู่คนละด้านกันเนาะเนี่ยเวลาหมุนช้าๆมันจะอยู่คนละด้านชัดเจนเลยแต่พอหมุนเร็วๆอะฮะพอหมุนเร็วๆเนี่ยมันจะลวงตาว่าเหมือนอยู่ปลาไปอยู่ในชามแก้วเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเกิดดับเร็วของจิตนะฮะมันหลอกลวงมันเกิดปั๊บดับปุ๊บเกิดปั๊บดับปุ๊บมันเร็วมากเพราะนั้นอันนี้สุภาพความโกรธนะนี่ความโกรธเกิดแล้วก็ดับไปก็เป็นใจใสๆอ่ะโกรธแล้วก็ดับไปใจใสๆแต่มันไม่ช้าอย่างนี้มันปับเนี่ยมันไปอยู่ข้างในไหมเข้าใจฮะมันเกิดดับบ่อยนะฮะเกิดดับเลยเหมือนมีความโกรธเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในใจไงเพราะฉะนั้นไหนๆมันก็เกิดดับเราเลยต้องหมั่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคบคนดีเพื่อให้มันคิดดีบ่อยๆเท่านั้นเองมันดับไปก็คิดอีกมันดับไปก็คิดอีกพอคิดดีบ่อยๆเลยกลายเป็นคนเหมือนตั้งมั่นกับความดีอ่ะเข้าใจมั้ยมีอะไรกระทบก็อ๋อก็คิดดีมีอะไรกระทบก็คิดดีอย่างเงี้ยก็ชำนาญในการคิดดีนะคะทีนี้สิ่งที่น่ากลัวคือนี้อยู่นี่ไฟเนี่ยเกิดจากเหตุคือหัวไม่ขีดกับข้างกลักอาจารย์พูดถูกมั้ยหัวไม่ขีดกับข้างกลักเป็นเหตุเปลวไฟเป็นผลถูกมั้ย
5: ถูกค่ะ
3: ชูเนี่ยเป็นผลนะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะพวกเราว่าหูกับเสียงเป็นบ่อเกิดเป็นเหตุวิญญาณที่ได้ยินทางหูเนี่ยเป็นผลเนี่ยเพราะนั้นจิตใจเนี่ยเป็นผลของอายตนะเข้าใจไหมอ่ะมันร้อนนี่เอาใจมาอยู่ที่ใจมาอยู่ที่เสียงนะลืมร่างกายไปเลยพอใจไปอยู่ที่ร่างกายมันอีกฟู่แล้วนะเนี่ยพอใจอยู่ร่างกายฮ้อนเนี่ยนะฮะมันก็จะจิตนี่มันเกิดได้ทีละประตูอันนี้พวกเราช่วยเรียนหน่อยนะอาจารย์จะสอนพวกเราเนี่ยประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจแต่ละประตูจะมีอารมณ์กระทบเนี่ยเอาพวกเราพูดดังๆเลยอะไรคู่กับอะไร
4: ตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสิ่งสัมผัสกายคือเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวใจคู่กับธรรมะ
3: ใจนี้คู่กับธรรมะนะเป็นกุศลธรรมะหรืออกุศลธรรมะอันนี้เป็นคู่กับใจนะคนละประตูกันสรุปแล้วมีกี่ประตูคะ
4: 6ประตูค่ะ
3: 6ประตูนะสิ่งที่มากระทบก็มีกี่สิ่งคะ
4: 6สิ่งค่ะ
3: ไอ้6สิ่งเนี่ยเขาเรียกอารมณ์หรือเรียกว่าอายตนะภายนอกเอาว่าตามอาจารย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
4: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
3: เป็นอายตนะภายใน
4: เป็นอายตนะภายใน
3: รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมะ
4: รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมะ
3: เป็นอายตนะภายนอก
4: เป็นอายตนะภายนอก
3: กระทบกัน
4: กระทบกัน
3: แต่จิตเกิด
4: แต่จิตเกิด
3: ได้ทีละ1ประตู
4: ได้ทีละ1ประตู
3: ทีละ1อายตนะ
4: ทีละ1อายตนะ
3: 1คู่1คู่
4: 1คู่1คู
3: ่เออมันเกิดได้ทีละคู่แต่มันเร็วมากเข้าใจมั้ยมันเร็วมันมันเร็วขนาดไหนรูปเกิดดับ1รูปเนี่ยจิตเกิดดับ17จิตอะเร็วมั้ยคะมันเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดเรื่องความเร็วมันละเอาเป็นว่าพวกเราตอนนี้เห็นอาจารย์มั้ยได้ยินเสียงมั้ยเหมือนพร้อมกันมั้ยเหมือนแต่ไม่พร้อมกันมันเกิดดับอย่างเงี้ยตาใจหูใจตาใจหูใจเข้าใจไหมเร็วมากทำไม่ทันหรอกทำไม่ทันทีนี้วิธีพิสูจน์ว่ามันรับอารมณ์สองอันไม่ได้นี่ตรงที่ว่าให้เราอ่านหนังสือที่เข้าใจยากนะจิตมันต้องมาเป็นสมาธิตาใจตาใจเนี่ยนะอ่านหนังสือที่มันเข้าใจยากๆเนี่ยในขณะเดียวกันให้ฟังการอธิบายเรื่องยากๆแกตัวนี้เครียดเลยไหมเครียดไหมคะเพราะจิตมันต้องทำงานสองประตูคือต้องไป ตาใจแล้วก็หูใจตาใจหูใจมันว้ายเวียนหัวแล้วแต่ถ้าให้ดูอย่างเดียวหรือให้ฟังอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็น้อมจิตไปเนี่ยเป็นสมาธิอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้แต่ถ้าให้ปลุกปักปลุกปักแล้วก็คือจะบังคับให้จิตเป็นสมาธิทั้งสองจุดเนี่ยไม่ได้เข้าใจหรือยังแม่นบ่แม่นแล้วพวกเราเคยไหมจะไปเอาของเราก็เดินลิ้วลิ้วไปเลยพอไปเห็นอีกอันหนึ่งลืมไปเลยมีไหมนั่นนะฮะจิตมันรับได้อารมณ์เดียวคือมันรับได้ประตูเดียวตอนแรกว่าจะไปเอากุญแจบ้านพอเดินไปเจอหนังสือพิมพ์เปิดอ่านเฉยเลยนะฮะพออ่านเสร็จก็เดินกลับแล้วก็ถามตัวเองเอ๊ะกูจะมาเอาอะไรวะเนี่ย อาการอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตมันดรอปไปเลยคือมันอ้าวมันดรอปไปจากประตูที่มันจำได้เนี่ยนะฮะทีนี้ที่สอนเรื่องนี้เพราะอะไรที่สอนเรื่องเป็นเนี่ยพวกเราที่มาใหม่เนี่ยนะฮะหลายคนที่มาใหม่เนี่ยจะเข้าใจผิดนะว่าเราได้ยินเสียงด้วยหูเข้าใจไหมเข้าใจผิดเพราะถ้าเราได้ยินเสียงด้วยหูเนี่ยเดือดร้อนมากเลยฮะกลางคืนไม่ต้องได้หลับได้นอนกันแหละจริงป่ะหูมันเปิดไงเรานอนเราก็ต้องได้ยินตลอดเลยแต่ไม่ใช่ได้ยินเสียงด้วยจิตหมายความว่าเสียงกระทบหูปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดจิตขึ้นมาฟู่เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้มีเสียงพูดอยู่แต่จริงๆมีเสียงอื่นไหม
4: มีค่ะ
3: มีเสียงอะไร
4: พัดลม
3: เสียงพัดลม
4: รถ
3: เสียงรถบางทีก็จะมีเสียงนกร้องอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าจิตไม่ไปรับเสียงนั้นไม่ได้ยินเลยอย่างเงี้ยเห็นหรือยังว่าเอาต่อไปตอบดังๆได้ยินเสียงด้วยอะไรด้วยจิต
4: ค่ะ
3: ด้วยวิญญาณไม่ใช่ด้วยหูนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สบายเลยเนี่ยใครจะทำเสียงรบกวนยังไงก็บอกเขาเลยว่ารบกวนบ่ได้เพราะอะไรฝึกจิตมาดีแล้วเอาจิตหลบไปอยู่ตรงโน้นเอาจิตหลบไปอยู่ตรงนี้ได้เข้าใจไหมเขาทำเสียงรบกวนแต่เราไปอ่านหนังสือซะนี่เอาจิตมาอยู่ที่ประตูตาใจตาใจนี่ออกมาอ่านใหญ่เลยแล้วออกเสียงก็ได้แล้วก็อ่านไปเนาะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาอะไรใครจะเสียงดังไงไม่รบกวนเราเลยเพราะว่าจิตมันแค่จิตเท่านั้นเองเข้าใจไหมพวกเราเคยไหมทำงานวุ่นวะวุ่นวายโอ้ยยุ่งเหยิงโอ้ยพอมานั่งพักเฮ้ยหนามตำมือเอ๊ะแต่ตอนนั้นทำไมไม่รู้ตัวมีไหมคะโอ้โหหนามมันเริ่มเนี่ยเสียบเข้าไปในร่างกายทำไมไม่รู้ตัวแสดงว่าจิตมันไม่ไปรับไงเข้าใจหรือยังชัดไม่ชัดชัดแล้วนะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเป็นแท่งเป็นก้อนลอยอยู่รออยู่หรือว่ามันเพิ่งเกิดเข้าใจไหมอ้าวแล้วมันมาจากไหนอาจารย์จิตมาจากไหนคำตอบมันเกิดดับที่ใจนะฮะจิตเนี่ยนะมันเกิดดับที่เกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับอุปมาเหมือนอะไรอาจารย์อุปมาเหมือนเครื่องปั่นไฟอ่ะเราดูให้ดีนะอาศัยเครื่องยนต์เติมน้ำมันเข้าไปเติมน้ำมันเครื่องแล้วเอาเชือกมาหมุนหมุนหมุนกับไดนาโมมันนะไอตัวมอเตอร์มันนะหมุนหมุนเสร็จแล้วก็ดึงฟึดทึ่งเออมาติดเอาไหมปึ้มตอนนี้ติดเลยพอมันหมุนปั๊บมันผลิตกระแสไฟขึ้นมาคำถามถามว่ากระแสไฟเนี่ยมันมีอยู่เดิมหรือว่ามันถูกผลิตด้วยอุปกรณ์หลายอย่าง
4: มันถูกผลิตด้วยอุปกรณ์หลายอย่าง
3: เข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นพ่อกับผู้ชายผู้หญิงมาแต่งงานกันแล้วก็มามีลูกเนี่ยเสร็จแล้วมันก็เหมือนผลิตเครื่องปั่นไฟขึ้นมาอีกเครื่องนึงเข้าใจไหมฮะแล้วก็มีวิญญาณตุดอยู่ตรงเนี้ยนึกออกไหมอุปมานะฮะและไอ้เครื่องปั่นไฟตัวเนี้ยพอปั่นเสร็จนะตุดขึ้นมาเสร็จนะแล้วก็ต่อสายไฟไปใช่ไหมต่อสายไฟไปแล้วก็ต่อเป็นปลั๊กนึกออกไหมแล้วเราก็เสียบพอเสียบปลั๊กเข้าตู้เย็นปั๊บเย็นฉ่ำเลยพอเสียบปลั๊กเข้าเตารีดปั๊บร้อนฉาเลยนึกออกไหมพอเสียบปลั๊กเข้าไปที่วิทยุเป็นเพลงขึ้นมาอ้อแอ้อแอ้ขึ้นมาเสียบปลั๊กเข้าไปที่ทีวีมีภาพขึ้นมาเลยพอเสียบปลั๊กเข้าไปที่พัดลมหมุนติ้วติ้วเลยเห็นไหมว่าจากกระแสไฟเนี่ยมันไม่มีบทบาทอะไรขึ้นอีกเยอะแต่กระแสไฟเนี่ยถูกผลิตแบบแล้วก็พอเสียบปลั๊กตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นเข้าใจไหมแล้วมันไปค้างเติ่งตรงนั้นไหมหรือว่าหมดไปอันนี้ก็ผลิตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หมดไปใช่หรือไม่จิตวิญญาณคนเราก็เหมือนกันฮะเราเข้าใจผิดมานานหลายล้านชาติว่าจิตเป็นของเราว่าเราเป็นจิตแล้วก็ห่วงว่าชาติหน้ากูจะเกิดเป็นอะไรนะห่วงมากแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นชาตินี้กับตัวกูของกูนะทะเลาะกันกับตัวกูของกูเนี่ยแต่พระพุทธเจ้ามาสอนธรรมะอัศจรรย์คืออนัตตาคือมาสอนความจริงว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่คนมันฟู่เกิดเป็นผลของอายตนะเข้าใจไหมเสียงกระทบหูก็เกิดจิต ได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงปั๊บลงไปที่ใจเลยได้ยินเสียงใดก็จำเสียงนั้นก็คิดเสียงนั้นก็รู้สึกในเสียงนั้นเข้าใจไหมแม่นป่ะแม่นเนี่ยเขาชมเลยว่าคุณน่าสวยเราก็ยิ้มเลยไหมแต่โง่ไปหน่อยโหนึกออกไหมเสียงเมื่อกี้เข้าหูมันก็ทำให้เกิดจิตเลยอ่ะฟู่พออีกเสียงนึงก็อีกฟู่นึงอีกเสียงนึงก็อีกฟู่นึงก็ดับไปดับไปดับไปเข้าใจไหมฮะตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กมาจนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเกิดจิตผีบ้าผีบอเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวคิดชั่วคิดเป็นล้านๆแล้วใช่ไม่ใช่แต่ไม่เคยเห็นความจริงเลยว่ามันยึดไม่ได้เข้าใจไหมก็ยึดอยู่นั่นแหละเออนี่มันจะมาสอนเรื่องแม่หรือมันจะมาสอนให้บรรลุนิพพานรุ่นนี้ไม่รู้เป็นรุ่นอะไรนะฮะเป็นรุ่นบุญเหลือเออไม่ใช่บุญมากหลายนะเป็นอะไรไม่รู้เป็นรุ่นที่อาจารย์อยากสอนธรรมะลึกๆอาจจะเป็นโอกาสพุทธชยันตีก็ได้ที่จริงตั้งใจจะมาสอนเรื่องง่ายๆเนี่ยสอนเรื่องแม่ๆ แม่ลูกๆแต่สอนไม่ลงเพราะอะไรเพราะถ้าพ่อแม่ไม่มีความรู้เรื่องจิตนะฮะสอนไปมันก็เถียงไปเข้าใจไหมอวดฉลาดกันจะตายเราสอนไหมถ้ามาอู้ตัวเก่าบวชอยู่ในวัดไม่ใช่หูเหลืองตั้งหลกปนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเถียงอยู่ในใจเข้าใจไหมเขาเรียกมันต้องดักหน้ากันไว้ก่อนตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะรู้จักจิตหรือยังจิตเป็นผลจิตวิญญาณเป็นผลอายตนะเป็น
4: เหตุ
3: และอายตนะมีกี่อย่างภายในมี6ตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกมี6คือรูปเสียง
4: กลิ่น
3: รส
4: สัมผัส
3: สิ่งสัมผัสแล้วก็ธรรมะและอะไรคือธรรมะอาจารย์ตอบมาธรรมะคือความรู้สึกนึกคิดที่กระทบใจเนี่ยเป็นความคิดชั่วบ้างรู้สึกสุขทุกข์บ้างเป็นความจำบ้างเนี่ยเป็นสิ่งภายนอกนะฮะเป็นสิ่งภายนอกมากระทบใจปึกแล้วก็แปรปรวนไปนะธรรมะนี่แปรไปตามการรับรู้อีกเห็นสิ่งใดก็เปลี่ยนไปตามสิ่งที่เห็นได้ยินสิ่งใดก็เปลี่ยนไปตามสิ่งที่ได้ยินเข้าใจไหมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเอ้าแล้วตกลงยังไงอาจารย์สรุปก็คืออาจารย์ก็จะมาสอนให้พวกเราเนี่ยเป็นแม่ก็จงเป็นแม่ที่ดีนะอย่าคิดชั่วอย่าพูดชั่วอย่าทำชั่วนะจงคิดดีพูดดีทำดีนะเอาแล้วทำยังไงล่ะอาจารย์ก็ให้เชื่อฟังคำสอนพุทธเจ้าและทำตามนี้เข้าใจไหมคำสอนพุทธเจ้าดีจริงๆนะแต่ว่ามีคำสอนระดับนักบวชแล้วก็มีคำสอนระดับชาวบ้านนะอันนี้เป็นคำสอนระดับชาวบ้านจงเอาไปทำเถิดจงทำหน้าที่ของชาวบ้านให้ดีแล้วก็จะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะฮะเอาเริ่มเลยพ่อแม่ที่ดีเนี่ยมีหน้าที่คือห้ามลูกจากความชั่วเนี่ยพอเริ่มมาข้อที่หนึ่งพวกเราก็หมดสิทธิ์เลยที่จะทำได้เพราะอะไรยังไม่รู้เลยอะไรชั่วอะไรดีอย่างเงี้ยเอาละงั้นช่วยตอบชัดๆโลภะโทสะโมหะเป็นรากของความชั่วหรือเป็นตัวความชั่ว
4: เป็นรากของความชั่ว
3: เก่งมากอู้ทำไมฉลาดอย่างนี้เป็นแค่รากเข้าใจไหมแต่ตัวชั่วที่โผล่ออกมาเนี่ยหมายถึงว่าโลภะโทสะโมหะนี่เหมือนรากอยู่ใต้ดินอุ่มอยู่ตรงนั้นน่ะแต่เวลาขึ้นมาเป็นต้นกิ่งใบดอกผลเนี่ยมันออกมาละพวกเรามาดูนะว่าต้นเนี่ยไอ้ผลแบบนี้มันเป็นผลอะไรนะคิดฆ่าสัตว์เป็นอกุศลคือเป็นความไม่ฉลาดแสดงว่าต้องมาจากรากคืออกุศลมูลเนี่ยเข้าใจหรือยังทีนี้ตอบดังๆเลยนะว่าอันนี้ไม่ฉลาดฉลาดไม่ฉลาดฉลาดตอบดังๆนะคิดฆ่าสัตว
4: ์ไม่ฉลาด
3: คิดงดเว้นจากการฆ่าสัตว
4: ์ฉลาด
3: คิดถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให
4: ้ไม่ฉลาด
3: คิดเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้
4: ฉลาด
3: คิดประพฤติผิดในกาม
4: ไม่ฉลาด
3: คิดงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
4: ฉลาด
3: นี่คือความฉลาดทางกาย3อย่างซึ่งมาจากรากเหง้าคืออโลภะอโทสะอโมหะนะคือถ้าอโลภะอโทสะอโมหะก็คิดงดเว้นทางกาย3อย่างแต่ถ้าไม่ฉลาดเนี่ยมันก็จะมีเจตนาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไปเอากันเด่นๆอย่างเงี้ยก่อนนะเอาเด่นๆขึ้นมาอย่างงี้ก่อนเอาต่อไปคิดพูดโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อ
4: ไม่ฉลาด
3: ไม่ฉลาดคิดงดเว้นจากการโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อ
4: ฉลาด
3: เนี่ยเห็นมั้ยก็มีผลออกมา2ด้านก็มาจากราก2ราก2ด้านนะฮะถ้ารากเป็นอโลภะอโทสะอโมหะเนี่ยคือเป็นรากความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ขึ้นมาเป็นผลฉลาดถ้ารากโลภะโทสะโมหะก็เป็นรากเป็นผลเป็นไม่ฉลาด เพราะนั้นที่เราพูดไม่ดีทำไม่ดีนี่เป็นผลแล้วนะ

0: ไปศึกษาเลยว่าอะไรเป็นสิ่งฉลาดอะไรไหมแค่นี้ยังไม่พอนะต่อไปเรื่องมารยาทผู้ดีนึกออกไหมเรื่องกฎระเบียบของสังคมเนี่ยพ่อแม่ต้องศึกษาให้ชัดเจนแล้วก็สอนลูกเลยอันนี้ไม่ได้ลูกไม่ได้ลูกตัวเล็กๆ เนี่ยเขายังอยู่ในกำมือเราอยู่นะต้องชัดเจนเลยอันนี้ผิดลูกผิดลูกอันนี้ผิดอันนี้ถูกลูกต้องทำอย่างนี้นะลูกนี่คือครั้งที่หนึ่งนะลูกครั้งที่สองต้องถูกลงโทษนะคะเอาเรามาตกลงกันเราจะลงโทษยังไงดีถ้าลูกทำผิดอย่างนี้แม่จะเอาไปขังในห้องเท่าจำนวนอายุหนูนะหนูอายุเท่าไหร่7ขวบงั้นขัง7นาทีแม่จะขังลูก7นาทีฝึกขังไว้ก่อนแล้วลูกจะได้รู้ฤทธิ์ว่าเวลาติดคุกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีห้องโล่งๆสักห้องหนึ่งเป็นห้องขังเขาเลยแล้วไม่มีไม่ต้องมีไอ้เนี่ยอุปกรณ์ที่จะทำร้ายตัวเองได้นะพอลูกทำชั่วทำผิดเนี่ยเราไม่ตีเขาแต่เราเอาเข้าไปเก็บไว้ในห้องนั่นแหละ7นาทีตัดใจมันจะกรี๊ดมันจะอะไรไม่ต้องเปิดเขาจะเริ่มรู้ตัวว่าเราเอาจริงกับเขาแล้วแล้วชี้นี่ผิดนี่ถูกนี่ผิดนี่ถูกนี่ชั่วนี่ดีนี่ชั่วนี่ดีเด็กทุกวันนี้น่าสงสารมากฮะเขาไม่ชัดเจนว่าอะไรชั่วอะไรดีเขาไหลไปตามค่านิยมของสังคมเนาะเพราะอะไรพ่อแม่มันก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเอาละเมื่อจะห้ามไม่ให้เขาทำชั่วก็ต้องส่งเสริมให้เขาทำดีเพราะจิตเขาต้องมีจิตเขาต้องมีเจตสิกเกิดร่วมเสมอนะฮะถ้าไม่คิดดีปั๊บเนี่ยเขาคิดชั่วนะถ้าไม่คิดดีปั๊บนี่เขาคิดชั่วนะเพราะนั้นเราต้องอยู่ใกล้ชิดเขาที่จะป้อนข้อมูลดีๆให้เขาตลอดนะฮะทอดทิ้งเขาไม่ได้นะเอาต่อไปข้อที่3ให้การศึกษาหมายถึงว่าให้วิชาชีพเขาจงอย่าไปเน้นว่าจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอย่าไปเน้นตรงนั้นแต่ให้เน้นว่าให้เขามีอาชีพที่เขาสนุกอะที่เขาทำแล้วมันภูมิใจทำแล้วประสบความสำเร็จและอย่าไปเน้นได้เงินได้ทองเยอะเพราะอะไรคุณธรรมของทุกอาชีพคือการให้สอนลูกเราให้คิดแต่จะให้แล้วก็จะรวยเองยิ่งให้ยิ่งรวยใครเชื่อเอางี้แล้วกันใครเชื่อว่ายิ่งให้ยิ่งรวยเอาใครเชื่อ 100% ยกมือขึ้นเอามือลงใครเชื่อไม่ถึง 100% อ่ะยกมือขึ้นสูงหน่อยกลุ่มนี้นี่สงสัยต้องไปคุยกันหลังใหม่คนส่วนใหญ่เชื่อแล้วไม่มีปัญหาแต่อีกกลุ่มนึงยังไม่เชื่อเนี่ยจะให้อาจารย์อธิบายไหมหรือว่าปล่อยให้เขาไปตามยถากรรมว่าไงจะให้ช่วยไหมช่วยหน่อยเนาะอ๋อช่วยอาจารย์ไม่ช่วยเฉพาะกลุ่มนี้นะช่วยกลุ่มที่ยกมือว่าเชื่อเนี่ยตั้งใจฟังอาจารย์สอนเพื่อเอาไปสอนต่อเข้าใจไหมคือเวลาต่อไปเราก็ไปสอนคนอื่นว่านี่ให้แล้วยิ่งให้ยิ่งได้เอาดูนะการให้ก็คือเนี่ยคือให้ออกไปอย่างเงี้ยมันจะมีผลคือการได้ผลของมันนะคือได้เช่นเราเอาของไปวางไว้ที่หน้าบ้านเนี่ยแล้วก็ติดราคาเลยใน10บาทนี่5บาทเนี่ยอันนี้ก็คือการให้ของแล้วเราก็ได้สตางค์ตามราคาแม่นบ่แม่น
1: แม่น
0: แต่เราพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าขายของจริงๆคือให้ของเขาแล้วเราก็ได้เงินแม่นบ่แม่น
1: แม่น
0: หนึ่งร้านที่1วางขายมีราคาติดร้านที่2ก็ติดราคาแต่ว่าเจ้าของเนี่ยพูดคุยกันได้ร้านที่1 นี่ไม่มีคำว่าลดจะซื้อเป็น10ก็ไม่ลดจะ100ก็ไม่ลดแต่ร้านที่2เนี่ยถ้าซื้อเยอะลดให้แสดงว่าร้านที่2มีการให้เพิ่ม1ให้ของแต่ถ้าซื้อเยอะมีการให้กำไรคืนไปถ้าซื้อ10ชิ้นฉันจะได้กำไรอยู่ 1,000 แต่ฉันจะคืนกำไรให้คุณฉันลดให้คุณ300อย่างเงี้ยนึกออกมั้ยการลดราคาให้เนี่ยเป็นการคืนกำไรให้เขาไป300เข้าใจหรือยังเราจะซื้อร้าน1หรือร้าน2เพราะร้าน2มีการให้มากกว่าให้ของธรรมดาเข้าใจหรือยังเอาต่อไปร้าน2นี่ให้ของแล้วก็ให้กำไรลดคืนแต่ไม่ให้บริการไม่ส่งถึงที่ไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ร้านที่3นี่บริการส่งถึงที่มีการให้เพิ่มไหมคะให้เพิ่มแล้วก็ถ้าซื้อของช่วงปีใหม่มีการห่อเป็นของขวัญแถมฟรีอย่างเงี้ยเราจะไปซื้อร้านไหนเห็นไหมเพราะร้านสามมีการให้มากขึ้นเข้าใจหรือยังดูเหมือนเขาขาดทุนแต่เรากับลุมกันซื้อร้านเนี่ยร้านที่หนึ่งเจ๋งเลยเข้าใจไหมมันติดราคาแล้วมันก็นั่งหน้าบูดอยู่หน้าบ้านเราขอตามเนี้ยซื้อ10ชิ้นลดไหมครับได้ไม่ได้กำไรก็นิดเดียวอ่ะนั่งอยู่เนี่ยนะโยมนะร้านที่สองให้มากขึ้นร้านที่สามให้มากขึ้นอีกแต่ร้านที่สามนี่

0: ไม่ได้ซื้อแล้วซื้อจบคืนไม่ได้นึกออกไหมแต่ร้านที่4ได้คืนได้นะซื้อไปเยอะเกินเอามาคืนได้มันไม่ถูกสเปคเปลี่ยนได้โอ้โหซื้อร้านไหนเปลี่ยนอีกแล้วเห็นไหมเพราะเขาให้มากขึ้นเข้าใจหรือยังเพราะนั้นอาชีพไหนก็ต้องให้ฮะไม่ว่าอาชีพไหนก็ต้องให้เป็นชาวสวนให้อะไรก็ให้ผลไม้จริงไหมเป็นกรรมกรให้อะไร
1: ให้
0: แรงงานเป็นครูให้อะไร
1: ให้ความรู้
0: เป็นหมอให้อะไร
1: ให้การรักษา
0: เห็นไหมมีอาชีพไหนบ้างที่ไม่ให้เข้าใจหรือยังแต่ให้น้อยจะได้น้อยถ้าเราเป็นหมอนะเราเปิดร้านเสร็จแล้วก็เขียนป้ายติดนะให้เฉพาะการรักษาอย่างอื่นไม่ให้อย่างเงี้ยนะไม่ให้แล้วไปปรึกษาอะไรเนี่ยเขากลัวเสียเวลามากเลยเขาบอกเอาละครับคุณไปเอายาเลยครับไปเลยครับไปครับเนี่ยเราก็ดูโอ้แต่เราไปอีกร้านอีกคลินิกนึงเนี่ยเขาอดทนกับเรามากเลยเราปรึกษาอะไรเขาอ๋อครับต้องอย่างนั้นนะครับนี้นะครับอ๋อได้ครับไม่เอาก็ได้ครับอะไรเงี้ยคือเขาให้มากกว่านั้นเนี่ยเราก็จะชอบร้านนี้ใช่ไหมเข้าใจหรือยังเออเอาเชื่อยังเชื่อยังให้ก่อนถึงจะถ้าไม่ให้
1: ไม่ได้
0: ถ้าคิดจะไม่ให้ไม่ได้เราเป็นครูนะฮะเราไปนั่งในโรงเรียนเนี่ยเราบอกฉันไม่ให้ความรู้ใดๆแต่ต้องเอาเงินเดือนให้ฉันเนี่ยจ้างเขาก็ไม่ให้เงินเดือนคุณจริงไหมก็คุณไม่ได้ให้อะไรอ่ะเข้าใจหรือยังเพราะนั้นชีวิตทุกชีวิตอาชีพทุกอาชีพต้อง
1: ให้
0: เออแล้วนักบวชให้อะไรพวกเราเนี่ยให้ธรรมะถ้าไม่ให้ธรรมะพวกเราก็ประกาศไงฉันก็ไม่ให้ข้าวกินอย่างเงี้ยโอ้โหน่ากลัวมากอ้าวจริงๆถ้าพวกเรามากันเต็มเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าท่านภิกษุณีช่วยแสดงธรรมหน่อยไม่ให้ฉันไม่ให้พวกเราก็ต้องโกรธจริงไหมพวกเราบ้าพวกเรา ประชุมนะประท้วงไม่ต้องให้ข้าวกินอย่างเงี้ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้านี่ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้เลยเนี่ยนักบวชเอ๋ยชาวบ้านเขาให้อะไรเราเนี่ยเห็นไหมชาวบ้านเขาคิดถึงเราด้วยเมตตาพูดกับเราด้วยเมตตาทำกับเราด้วยเมตตาเวลาเราไปบ้านเขาก็ต้อนรับด้วยความเต็มใจแล้วเขายังอุปถัมภ์อุปถากด้วยปัจจัยสี่เนี่ยเธอต้องทำหน้าที่อย่างนี้เห็นไหมต้องห้ามไม่ให้ชาวบ้านทำชั่วส่งเสริมตั้งให้ชาวบ้านตั้งมั่นในความดีแล้วก็อนุเคราะห์เขาบ้างด้วยจิตใจที่ดีงามนี่อันนี้สำคัญข้อ3นี่สำคัญมากนะฮะอนุเคราะห์ชาวบ้านบ้างแต่ต้องทำด้วยจิตที่ต้องสังเกตนะถ้าจิตมีกิเลสเนี่ยไปช่วยแล้วเจ๊งมีไหมมันคือมันไปช่วยชาวบ้านแต่มันกลายเป็นเสียหายอะฮะเช่นชาวบ้านเขามีปัญหาเรื่องทะเลาะวิวาทกันสมมตินะฮะแล้วเราเข้าไปช่วยแต่เราก็ลำเอียงอ่ะคือจิตใจเราอ่ะไม่ดีไม่บริสุทธิ์อ่ะอาจจะทำให้สถานการณ์สุดหนักกว่าเก่าได้ไหมคะอย่างเงี้ยนึกออกไหมหรือชาวบ้านเขาไม่มีงานทำเราไปช่วยเขา เดี๋ยวสอนคอมพิวเตอร์ให้นึกออกไหมเขาก็มาเรียนคอมพิวเตอร์กับเราแล้วเราก็ไปหลงรักเขาอ่ะจิตใจเราเริ่มสกปรกอ่ะเราก็ช่วยไหมช่วยพิเศษเหลือเกินทำไมช่วยแต่ยายคนเนี้ยช่วยไปช่วยมาศึกไปแต่งงานกันอันนั่นเนาะนั่นเนาะนั่นนะคือมันช่วยแบบมันไม่ได้ดูจิตใจอ่ะเข้าใจไหมเพราะนั้นพวกเราเนี่ยถ้านักบวชมาช่วยพวกเราแล้วเราต้องสังเกตจิตเขาด้วยถ้าเขาเริ่มมีจิตใจที่โลภหรือโกรธหรืออะไรเนี่ยเราต้องถอยห่างเข้าใจไหมต้องหลบเลยไม่งั้นเขาสึกเขาเจ๊งเลยนะเพราะว่าชาวบ้านบางนักบวชบางคนนี่ก็ไปหลงชาวบ้านเข้าใจไหมพอชาวบ้านเอาเงินมาให้เยอะๆเนี่ยก็อุ้ยชอบ please เอาอกเอาใจชาวบ้านเป็นพิเศษเอาแล้วเริ่มเป๋แล้วฮะเริ่มไม่ปฏิบัติกิจวัตรของตัวเองอ่ะเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็นี่เอาแล้วยุ่งละเนี่ยพวกเราอย่าให้นักบวชต้องศึกนะเพราะว่าตอนนี้มันก็เหลือน้อยเต็มที นะที่ประเทศภูฏานไหนเล่าให้ฟังหน่อยประเทศภูฏานนะนักบวชเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่มาเที่ยวเข้ามากับพระเขียวแก้วของพระกัสสปะพุทธเจ้านะฮะพระกัสสปะพุทธเจ้านี่คือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนของเรานี่นะประเทศภูฏานเก็บรักษาพระเขี้ยวแก้วนี้ไว้นะฮะอายุ 20,000 ปีคือเขาสืบเขารักษาดีมากเขาสืบต่อกันมาสืบต่อกันมาเข้าใจไหมว่าเราจะเชื่อได้หรือเนาะเราดูเนี่ยที่วัดพระธาตุจอมทองเนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุใช่ไหมแล้วเขาก็เอาออกมาให้ส่งน้ำทุกปีเนี่ยโอ้ใครจะมาโกหกกันได้จริงป่ะเนี่ยมันทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องแล้วตายไปเดี๋ยวคนนั้นเกิดตายเกิดตายมันต่อเนื่องกันไงอันนี้เขาสืบทอดกันมา 20,000 ปีนะพระภิกษุก็มาแล้วก็มาเดินทางมาดูแลคือมารักษาพระบรมธาตุเนี่ยนะฮะอาจารย์พบท่านอาจารย์ก็ได้กราบแล้วก็ถามว่า อ๋อท่านเจ้าคะที่วัดท่านมีพระภิกษุกี่รูปคะเนี่ยพวกเราลองเดาซิประมาณสักเท่าไหร่ดีถ้าเป็นไทยประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นร้อยนี่ก็เยอะเนาะวัดอาตมา700นี่พวกเราว่าเยอะไหมโอ้โหใช่ไหมแต่เขาบอกเท่าไหร่นะ 3,760 เงี้ยอาจารย์ฟังแล้วมึนนะอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโหเราฝาดอะไรนะคะ 3,760คือวัดเรานี่ยังไม่ถึง60อ่ะไอ้ตรงเศษของท่านน่ะโอ้ประเทศภูฏานเป็นประเทศที่มีดัชนีแห่งความอยู่เป็นสุขสูงใช่ไหมเขามีความสุขเพราะอะไรเขาบวชกันเยอะชาวบ้านมีน้อยเข้าใจไหมไม่ใช่น้อยหรอกชาวบ้านก็เยอะอยู่อ่ะแต่จำนวนคนบวชเยอะมากเข้าใจไหมของเรามี60ล้านคนใช่ไหม60กว่าล้านนะฮะ60กว่าล้านมันน่าจะมีนักบวชสักล้านใช่ไหมมีแสนกว่ามีแสนกว่าเองอะนักบวชเรามีแสนกว่าแล้วแสนกว่านี่เป็นคนแก่งักเยอะไหมงอมๆพระวัดเนี่ยแล้วก็มีประเภทที่มาบวชเพื่ออยู่ไปเนี่ยมีไหมมีแล้วเป็นกระเทยมาบวชมีไหมแล้วก็เป็นคนที่มาบวชเพื่อหากินมีไหมโอ้แล้วมันเหลือกี่รูปที่จะเป็นอริยะสาวกนึกออกไหมฮะเพราะนั้นใครบรรลุรีบไปบวชนะฮะไปบวชด้วยด่วนกระจายกันทั่วประเทศเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราบวชกันเยอะเนี่ยมันเป็นดัชนีชี้วัดว่าสังคมเราดีขึ้นเข้าใจหรือยังแล้วไม่ต้องบวชนะเออไปบวชกันหมดแล้วค่อยจะเลี้ยงไม่ต้องกลัวตั้ง60กว่าล้านคนแน่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยมี100กว่าหลังคาเรือนน่ะมีพระกี่รูปตนเดียวเนี่ยโอ้แล้วเกิดอะไรขึ้นวันพระอาหารลุมตัวไหมฮะอาหารรอบเลยนึกออกไหมอาหารรอบเลยอ่ะแล้วฉันเยอะก็เป็นไงเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคลำไส้อะไรไปเนี่ยไปช่วยกันหน่อยนะเอากลับมาใหม่พูดแล้วมันจะไปหานักบวชเรื่อยๆเนาะเนี่ยอันนี้มันเป็นหน้าที่ที่ต้องเอื้อเฟื้อกันเนาะนักบวชก็ยังต้องให้พวกเราชาวบ้านก็ต้องทุกอาชีพต้อง
1: ให
0: ้แต่พวกเราเวลาสอนลูกสอนหลานเราสอนแต่ให้คิดเอาแม่นมาแม่นมันให้เงินเดือนตาใดเนี่ยคือคิดจะเอาเงินเดือนแล้วเข้าใจมั้ยมันให้ OT ก่อมันให้พิเศษก่อมีโบนัสก่อแล้วปีหนึ่งมันมีอะหยังก่อคือแบบคิดแต่จะเอาอ่ะเข้าใจมั้ยฮะนี่คือความคิดที่ผิดมากเลยพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของผู้ให้พระเวสสันดรนะเขาเอามาสวดทุกปีเนี่ยเพราะอะไรเพื่อให้เห็นว่าพุทธเจ้าให้ก่อนนะเธอพุทธเจ้าให้พุทธเจ้าถึงรวยพุทธเจ้ารวยที่สุดในโลกเป็นราชาที่ดินเป็นแลนด์ลอร์ดในอะไรนะบิลเกตไม่ต้องมาพูดเลยจะรวยแค่ไหนไม่เคยซื้อที่ดินทุกจังหวัดในเมืองไทยแม่นมาแม่นแต่พุทธเจ้ามีวัดทุกจังหวัดไหมนานราชาที่ดินมีวัดทุกจังหวัดเลยทุกอำเภอไหมนานทุกอำเภอทุกตำบลไหมนานทุกตำบลและทุกหมู่บ้านไหมเกือบทุกหมู่บ้านเห็นไหมซุปเปอร์รวยเลยไหมเนี่ยอันนี้เฉพาะที่ดินนะมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยรวยมากมีมรดกให้ลูกหลานนะใครมาบวชนะมาเลยมีที่ดินให้เยอะแยะลูกเอ้ยวัดหลังเยอะแยะลูกไปอยู่เลยลูกเงี้ยรวยมากรวยเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าให้หน้ามืดนะให้แบบคว่ำเลยพวกเราจำท่านี้ไว้นะพุทธเจ้าให้แบบเหมือนกับแก้วน้ำนะให้แบบเอาไปเลยหมดเลยอย่างเงี้ยให้แบบนี้เลยนะแล้วเลยรวยวัดแต่ละวัดก็โอ้โหพวกเราไปดูวัดหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายเนี่ยที่ดังๆเนี่ยนะที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นพระอริยะทั้งหลายเนี่ยวัดหลวงพ่อจรัญนี่เป็นไงศาลาจุคนได้เป็นพันมีส้วมเป็นร้อยห้องอย่างเงี้ยแล้วบ้านเรามีกี่ห้องอะชามห้องนอนฉองห้องน้ำนี่ก็เยอะแหละอาจารย์เอ้ยอะไรเงี้ยถ้าขืนบ้านเรามีส้วมร้อยห้องเราก็เครียดเนาะ จะไปล้างมันยังไงไหวอาจารย์เอ้ยใช่ไหมเพราะนั้นพระพุทธเจ้านี่รวยเพราะพระองค์ให้เข้าใจได้ยังเพราะนั้นต่อไปนี้พวกเราต้องไปสอนลูกของเราให้คิดให้แต่ทุกวันนี้เราสอนลูกเราให้คิดแต่จะเอาฮะแล้วเด็กเกิดกลายเป็นเด็กเห็นแก่ตัวเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเองเป็นเด็กขี้โกรธง่ายขี้รำคาญง่ายหงุดหงิดง่ายเข้าใจไหมนี่คือพ่อแม่ที่สอนลูกผิด สอนให้ลูกเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรชั่วอะไรดีการคิดเอาเป็นการคิดชั่วแต่การคิดให้เป็นการคิดดีเอาดูให้ดีนะเอาละอาจารย์จะเอาเนี่ยให้จะเอาเนี่ยให้น้องอีฟพอมีการให้ปั๊บมันมีการได้เลยอ่ะเข้าใจหรือยังไม่ต้องคิดเอาหรอกพอมีคนคิดให้มันจะต้องมีการได้ใช่ไหมเพราะนั้นระหว่างให้กับได้ให้กับได้ให้กับได้เนี่ยมันอยู่เย็นเป็นสุขเข้าใจหรือยังแต่พอคิดเอาคิดจะเอานี่มันเริ่มเบียดเบียนกันละแล้วเอามายึดมั่นถือมั่นอีกจริงทุกใหญ่เลยแต่ถ้าคิดให้ให้เนี่ยฮะเรามีลูกเราต้องสอนลูกเราเป็นผู้ให้ต้องให้แล้วแม่ก็ให้เป็นตัวอย่างเห็นไหมแม่ให้เสื้อหนูนุ่งไงแม่ให้ข้าวหนูกินไงลูกแม่ให้ความรักหนูไงแม่ให้ความดูแลเอาใจใส่นะเห็นไหมลูกลูกก็ต้องคิดให้นะวิธีให้เด็กกินยาจะสอนให้เอาไหมวิธีให้เด็กกินยามีผู้หญิงคนนึงเขามีวิธีสอนลูกให้กินยาเขาทำไงรู้ไหมผู้หญิงคนนี้เขาป่วยเขาก็ไปเอายามาเขาเรียกลูกตัวเล็กๆมาลูกยาเนี่ยแพงลูกลูกมันก็มองเนาะยาเนี่ยแพงลูกแต่ลูกกินไม่ได้นะลูกห้ามกินเลยนะเพราะลูกไม่ป่วยแต่แม่เนี่ยป่วยแม่ต้องกินแม่จำเป็นต้องกินมันแพงลูกแต่แม่ป่วยแม่ต้องกินนะแล้วป่วยมากด้วยถ้าป่วยน้อยก็ไม่กินอย่างเงี้ยว่าแล้วเขาก็กินยาให้ลูกเขาดูลูกเขาเกิดการเรียนไหมคะเรียนว่าไงยาเนี่ยแพงแล้วถ้าไม่ป่วยไม่ได้กินอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้พอป่วยเขาเดินมาหาแม่เขาเลยแม่หนูป่วยอย่างงี้งี้หนูป่วยมากเลยขอกินยาสักน้อยหนึ่งไอ้ที่แพงเลยเขาสอนลูกเขาอย่างนี้เลยแล้วเวลาป้อนอาหารนะฮะเขาไม่มีฮะที่แบบตามป้อนอย่างเงี้ยนะไม่ฮะเอาอาหารมาวางลูกทานข้าวลูกมันเล่นไม่กินใช่ไหมลูกเก็บเลยฮะล้างเก็บคว่ำหมดเลยลูกมันมึนเลยฮ่าอะไรเงี้ยคือแบบฮ่าอย่างเงี้ยนี่คือการเรียนเขาเรียนเสร็จพอวันต่อไปแม่กินข้าวนั่งกินเลยคือไม่กินคือจบเลยมันนั่นหิวเลยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือการสอนลูกให้เรียน
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: จแมส FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าศีลนั่นแหละเป็นสิ่งดีงามศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชราศีลนำความสำเร็จมาให้จนชราวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: แมส FM ร่มธรรมร่มใจ
0: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
2: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
3: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
4: วันนี้ในงานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาอาวุธปืนอย่างจริงจังเพื่อป้องกัน